0: วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
2: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทําค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
1: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
2: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
2: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Hello, Kukai. I'm feeling under the weather today.
4: Weather?
3: Yeah, I think I have to take a rain check.
4: Rain check?
3: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
4: Put off the meeting?
3: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? Okay, do you understand? Are you sure?
4: Yes, ค่ะ sure ค่ะ
3: Okay, all right.
4: Okay, ค่ะ
3: Thank you very much.
4: Okay, ค่ะ
3: bye. Bye.
4: Weather today. บอสจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting. เอาคุณออฟไปประชุม Call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
5: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
4: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
5: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
4: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
5: เรียกครับ
4: ออฟชื่อใครคะ
5: ก็ผมเอง
4: อ่ะคอออฟ
5: เรียกผม
4: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
5: อ
4: ๋
5: อโอเคคร
4: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
4: คุณออฟใช่ไหมคะ
6: เธอน่ะแหละ
4: อ้าว
6: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
4: อีเดียม
6: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
7: ้าว
6: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่หรือไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
7: ๊ะอะไรคะ
6: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
2: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: แล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookI เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is readby me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
8: King Chulalongkorn came back from his first ever train ride in India. He was determined

ensure Siam had its own rail system เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ oneTo develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And two, to modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และ2เพื่อพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า surveys เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก B ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ Must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
2: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่

0: สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must beตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
1: Vocab King
0: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
2: ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: All right Jaja we will start with youYour category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct! Great job!
3: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden. Your first word is hammock.
6: H-A-M-M-O-C-K.
4: Correct! Great job! This word is a little tricky too.
3: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M A R
4: molecule.
5: M A L O
4: molecule.
5: M A
4: molecule.
5: M E
4: Oh, time's up.
3: Wait.
4: This one's a little tricky too. Molecule.
3: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: Molecule.
7: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอีคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
3: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
4: ้ Your word is garbage
6: G A R B A G E
4: Correct great job two down
3: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ่าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
4: Your next word is compound
5: C O M P O U N D
4: Correct Welcome back
3: Hey ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your next word is hose pipe
6: H O S E P I P E
4: Correct Well done
3: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้วค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
4: ๆ Your word is substance
5: S U B S T A N C E
4: Correct excellent
3: ถูกต้องมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your word is houseplant
6: H O U S E P L A N T
4: Correct wonderful
3: สบายชิลเลยตอนนี้คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
4: Your word is thermometer
5: T H E R M O M I T O R
4: thermometer
5: T H E R M O M I T E R
4: thermometer
5: T H E R M O M E T R
3: นิดเดียว
4: so close
3: นิดเดียว
4: Great try, great try. Thermometer, T H E R M O M E T E R. Thermometer.
0: โอ้โหน้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compoundมีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verb นั่นเอง Compounders ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
2: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดกับคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆ นะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลย
8: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
2: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้นในการทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
2: คำว่า tell ชลก็แปลว่า

0: นะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
1: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
0: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
0: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
1: สำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี

0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: อืมเวนลาบ
4: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทย

0: มีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
7: 好不怕。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
4: บ๊ายบาย
9: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:00 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัย

ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถ

0: าจก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: ถูเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
3: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
2: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
3: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
4: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
2: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
5: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
2: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
4: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลย
4: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
5: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
4: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพสื่อที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: ค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่ม

0: ลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิ
0: ท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างก็หลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็การฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
6: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ

0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ช่วยช
4: ี
2: ว
4: ิ
2: ตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยช
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็ขอ

0: ธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะ

อาหารทั้งวัน

าหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับผู้สื่ออลงกรสุวรรณเพชรนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แสดงว่าเราจะต้องได้มาศึกษาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์เราศึกษาไปยังศึกษาไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนั่นเองนะครับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนจะต้องบรรยายรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในการศึกษาว่าเซลล์พืชจะมีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นและตั้งคำถามที่สงสัยในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับในกิจกรรมที่ผ่านมาในหลายๆครั้งเนี่ยคำถามส่วนใหญ่จะมาจากครูใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวครูจะลองดูว่ากลุ่มไหนจะสามารถที่จะตั้งคำถามนะครับในกรณีที่เราเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเซลล์พืชเนี่ยกลุ่มไหนจะสามารถตั้งคำถามให้ครูได้บ้างนะครับลองปรึกษากันดูว่าเอ๊ะวันนี้ที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเซลล์พืชเนี่ยนะครับเรามีอะไรสงสัยหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเซลล์พืชหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันนะครับปรึกษาแล้วก็ระดมความคิดเห็นกันนะครับด้านต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านต่อมาคือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับคือระบุข้อเท็จจริงแนวคิดที่ได้จากการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเซลล์หัวหอมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงด้วยความกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้และตั้งคำถามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การหาคำตอบได้นะครับเพราะนี้วันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้พอจะบอกครูได้ไหมว่าวันนี้เราจะศึกษาเซลล์ของพืชทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดใช่ไหมครับชนิดแรกคือ
1: เซลล์
0: ของสาหร่ายหางกระรอกและที่2คือ
1: เซลล์
0: ของหัวหอมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบว่ารูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้เป็นอย่างไรนะครับมีรูปร่างเป็นยังไงลักษณะเป็นอย่างไรและโครงสร้างเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เราได้ทบทวนนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับคือเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหรือเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะครับนะเรามี2เครื่องหมายเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพให้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเตรียมเครื่องหมายไว้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเครื่องหมายสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าถูกหรือใช้กากบาทผิดแบบนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: วันนี้นะครับกิจกรรมแรกของเราทบทวนชวนให้คิดนะครับเราจะต้องใช้แผ่นป้ายนะครับเตรียมแผ่นป้ายให้ดีนะครับเอาล่ะรูปภาพแรกคือรูปภาพของผักกาดนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งยกนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเรามาตกลงกันก่อนนะครับในข้อแรกผักกาดเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับว่าผักกาดเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ซึ่งครูจะกำหนดเวลาให้10วินาทีตอนนี้อย่าเพิ่งยกนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆเราครูจะกำหนดเวลาให้10วินาทีเมื่อหมดเวลาเดี๋ยวจะให้ยกพร้อมๆกันโอเคไหมครับให้ยกพร้อมๆกันถ้าใครที่ตอบถูกในแต่ละข้อจะสามารถสะสมสติกเกอร์ได้ข้อละ1ดวงต่อคนนะครับถ้าสมมุติว่าสมาชิกของเรามี5คนตอบถูกทั้ง5คนในข้อนั้นเราจะสะสมสติกเกอร์ไปทั้งหมด5ดวงโอเคพร้อมนะครับรูปภาพแรกคือผักกาดนะครับจับเวลาปรึกษากันได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับว่าผักกาดเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่3 2 1ยก ส่วนใหญ่ยกเครื่องหมายถูก

0: ถูกนะครับข้อนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครที่ยกแล้วยกเลยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะยกต้องดูให้ดีว่าเราจะยกเครื่องหมายอะไรนะครับโอเคข้อนี้เป็นตัวอย่างให้นะครับสรุปผักกาดประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ประกอบไปด้วยเซลล์นะครับถ้าตอบถูกก็จะได้สะสม1สติกเกอร์นะครับไปต่อข้อที่2ไส้เดือนจับเวลาครับยังไม่หมดเวลายังไม่ต้องยกนะเดี๋ยวรอหมดเวลานะครับ4 3 2 1ยกโอ้โหมี2คนที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมครับซื่อสัตย์นะครับยกอะไรยกแล้วยกเลยนะครับห้ามเปลี่ยนคำตอบนะครับไส้เดือนนะครับประกอบไปด้วยเซลล์ใช่หรือไม
1: ่
0: เฉลยคือใช่เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับพิจารณาดีๆว่ารูปภาพที่ครูให้นั้นเป็นรูปภาพของอะไรเราคิดว่ามันประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่นะครับไปต่อทรายจับเวลาครับเอ๊ะทรายเป็นยังไงประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่5 4 3 2 1ยกโอ้โหทุกคนบอกว่าทรายไม่ได้ประกอบไปด้วยเซลล์คำถามข้อนี้รูปภาพนี้ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ไม่นะครับถูกต้องนะครับไปต่อรูปภาพต่อมาดอกกุหลาบดอกกุหลาบจับเวลาครับดอกกุหลาบประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่5 4 3 2 1ยกยังไงครับยังไงครับต้องยกแค่แผ่นป้ายเดียวนะครับอ่ะโอเคดอกกุหลาบประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับไปกันต่อรูปภาพต่อมานะครับปลากัดจับเวลานะครับปรึกษากันเบาๆปรึกษากันเบาๆ5 4 3 2 1ยกปลากัดประกอบไปด้วยเซลล์ใช่หรือไม่เฉลยคือใช่นะครับหนอนล่ะครับหนอนล่ะครับหนอนประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่จับเวลายังไงดีหนอนใช่ไหมมีเซลล์เป็นส่วนประกอบหรือเปล่า5 4 3 2 1ยกมีอยู่หนึ่งคนบอกว่าหนอนไม่น่าจะมีเซลล์เป็นส่วนประกอบนะครับเฉลยคือถูกต้องหนอนมีเซลล์เป็นส่วนประกอบนะครับไปต่อน้ำตาลล่ะครับทุกคนรู้จักน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่จับเวลาปรึกษากันได้นะ5 4 3 2 1ยกตอนนี้เริ่มมีเสียงแตกๆออกมานะครับน้ำตาลประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่
1: ไม
0: ่นะครับไม่นะครับต่อมาหินทุกคนน่าจะรู้จักหินนะครับจับเวลานะครับหินประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ยังไงดีข้อนี้5 4 3 2 1ยกพอยกแล้วหันหน้ามองเพื่อนเลยทำไมไม่เหมือนเพื่อนหินประกอบไปด้วยเซลล์ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้ใครที่ตอบถูกทุกข้อบ้างขอดูมือหน่อยโอ้จำไว้เองนะครับแต่ละกลุ่มว่าได้สะสมสติกเกอร์จากกิจกรรมนี้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วท้ายชั่วโมงมารับได้ที่ครูเลยนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดตอนนี้เราเก็บป้ายเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดไว้ก่อนเราเตรียมธงขึ้นมาครับเตรียมธงขึ้นมาครับเราจะมาหาผู้โชคดีจากการยกธงเพื่อตอบคำถามสะสมสติกเกอร์นะครับคำถามของครูคำถามข้อที่1ถามว่าจากกิจกรรมที่ทำผ่านมามีอะไรบ้างที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบและอะไรบ้างที่ไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบจำได้ไหมจำได้นะโอเคพร้อมวางธงไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็เอามือจับที่หู มีกลุ่มไหนที่ยังไม่เอามือจับที่หูไหมลองชำเลืองดูซิกลุ่มข้างๆเขาทำตามกติกาของครูหรือเปล่านะครับเน้นย้ำนะครับว่าเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับให้วางธงไว้ที่โต๊ะโอเคนะพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับจากกิจกรรมที่ทำผ่านมามีอะไรบ้างที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบและอะไรบ้างที่ไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สิ่งที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตครับเช่นพืชแล้วก็คนครับส่วนสิ่งที่ไม่มีเซลล์นะครับก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับเช่นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
0: ถ้าจากกิจกรรมสิ่งที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบมีอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราทำมาลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเราจะมีอะไรไปบ้างมีอะไรไปบ้างมีอะไรไหมช่วยได้นะกลุ่มที่5ช่วยเพื่อนได้มีหนอนเพื่อนบอกมีหนอนมีอะไรอีกไหม
1: ผักกาดครับ
0: ผักกาดใช่ไหมแล้วที่ไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบล่ะ
2: ห
0: ินใช่ไหม
2: รถยนต
1: ์รถยนต์ครับ
0: มีรถยนต์ด้วยเหรอเอาผมให้กลุ่มที่5ก่อนผมให้กลุ่มที่5ครับอาจจะจำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีหลายรูปภาพใช่ไหมแต่ที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่ถูกเลยนะครับอ่ะเราดูเฉลยของครูนะครับผักกาดไส้เดือนหนอนและปลากัดเราได้ยกไปแล้วใช่ไหมนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีเซลล์เป็นองค์ประกอบนะครับส่วนดอกกุหลาบนะครับเป็นส่วนของสิ่งมีชีวิตดอกกุหลาบเป็นส่วนหนึ่งของต้นกุหลาบใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันก็เลยมีเซลล์เป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับทรายหินแล้วก็น้ำตาลไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับจึงไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบถูกต้องเหมือนกับที่กลุ่มที่5ตอบมาอ่ะโปรโมทให้กลุ่มที่5อีกครั้งนึงครับเก่งมากๆเลยนะครับไปต่อนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นเซลล์เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเซลล์ใช่เซลล์หรือไม่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาแล้วใช่ไหมในการศึกษาใบความรู้ในครั้งที่ผ่านมาแล้วครูก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นเซลล์เซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นคำถามของครูนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นเซลล์เราจะรู้ได้อย่างไรพร้อมเตรียมธงไว้นะครับเมื่อกี้ยกธงสีฟ้าแล้วนะครับวางธงไว้แล้วก็มือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับโอเคพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับเมื่อกี้กลุ่มที่6ยกเร็วมากเลยนะแต่ธงร่วงกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ตอบให้ครูหน่อยเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นเซลล์เซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับปรึกษากันเพิ่มเติมได้นะสำหรับกลุ่มที่4นะครับเอ๊ะตรงไหนที่เราจะเรียกว่าเซลล์เซลล์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรได้ไหมครับกลุ่มที่4อ่ะลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่4นะครับว่าเขาจะบอกได้ไหมหรือจะทราบได้ไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเซลล์นะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ลักษณะเป็นห้องเล็กๆครับ
0: ลักษณะเป็นห้องเล็กๆปรบมือให้กลุ่มที่4ครับนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเซลล์นะครับเซลล์จะมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจนด้วยนะครับคำถามต่อมานะครับพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานนะครับนักเรียนสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างวันนี้อย่างที่ครูแจ้งนักเรียนไปว่าวันนี้เราจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยนะครับศึกษาเซลล์ของพืชนักเรียนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพืชบ้างลองปรึกษากันในแต่ละกลุ่มนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างนะครับอยากรู้อะไรนะครับถ้ามีกลุ่มไหนอยากตอบสามารถยกมือได้เลยนะครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพืชบ้างนะครับเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างเชิญกลุ่ม6ได้เลยครับ
4: เซลล์ของพืชมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: เซลล์พืชมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มที่5ยกก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่มที่5ก่อนเนาะฟังคำตอบของกลุ่มที่5ครับว่าเขาอยากรู้หรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างเชิญได้เลยครับ
1: เซลล์ที่ในแต่ละห้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
0: เซลล์พืชในแต่ละห้องโอเคปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนครับเมื่อกี้กลุ่มที่5ตอบมาว่าเซลล์พืชเนี่ย ขาบอกว่าน่าจะมีลักษณะเป็นห้องๆใช่ไหมแล้วเขาอยากรู้ว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันอ่ะกลุ่มที่4มีคำตอบไหมครับยกมืออ่ะมีเดี๋ยวฟังกลุ่มที่4อีก1กลุ่มสิอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: เซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์แตกต่างกันอย่างไรครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับนะเราจะได้เรียนรู้ทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เซลล์พืชกันก่อนเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะได้เรียนรู้เซลล์สัตว์แล้วเราจะสามารถตอบคำถามของกลุ่มที่4ได้ว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรอ่ะฟังกลุ่มที่2อีก1กลุ่มนะครับกลุ่มที่2เขาจะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างเชิญได้เลยครับ
5: เซลล์พืชที่ดีควรมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับนะกลุ่มที่2อยากรู้ว่าเซลล์พืชที่ดีควรจะมีจำนวนเท่าไหร่ใช่มั้ยครับซึ่งพืชที่เรารู้จักในหลายๆชนิดเนี่ยมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันใช่มั้ยซึ่งขนาดแล้วก็จำนวนเซลล์มันก็จะแตกต่างกันเพื่อนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเซลล์พืชที่ดีเนี่ยมันควรจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือคำถามที่กลุ่มที่2เขาสงสัยนะครับแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะมาหาคำตอบกันในเรื่องของเซลล์พืชใช่มั้ยครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้นำเซลล์พืชมาให้นักเรียนศึกษา2ชนิดคือเซลล์สาหร่ายหางกระรอกแล้วก็เซลล์ของหัวหอมแดงนั่นเองนะครับอ่ะกิจกรรมที่1ส่องพืชผ่านเลนนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ส่องพืชผ่านเลนนะครับ2ใบงานที่1ส่องพืชผ่านเลนและ3ใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์พืชนะครับซึ่งมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะมีใบความรู้อยู่แล้วนะครับนักเรียนสามารถใช้ใบความรู้ที่1นี้ประกอบการทำกิจกรรมไปด้วยได้นะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางให้นำใบกิจกรรมใบงานแล้วก็ใบความรู้ขึ้นมาได้เลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้เรากำลังจะทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชใช่ไหมครับถูกต้องนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่ออะไรบรรยายลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อให้ทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือนักเรียนจะต้องเตรียมสไลด์สำหรับการสังเกตลักษณะและโครงสร้างของเซลล์หัวหอมแดงและเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับโดยมีวิธีการเตรียมตามลำดับดังนี้นะครับอันแรกสิ่งมีชีวิตชนิดแรกคือหัวหอมแดงนักเรียนตั้งใจฟังนะครับว่าเราจะเตรียมเซลล์ของหัวหอมแดงอย่างไรเพื่อจะนำไปศึกษาในด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนหยดน้ำลงบนสไลด์จำนวน 1-2 หยดหยดน้ำลงบนสไลด์นะครับลักษณะคล้ายๆกับภาพนี้นะครับต่อมาทำยังไงต่อข้อที่2นะครับผ่าหัวหอมแดงนะครับใช้ปากคีบลอกเยื่อด้านในของหัวหอมแดงออกนะจากภาพจะเห็นว่ามันจะมีเยื่อขาวๆใช่ไหมครับเราจะใช้เยื่อขาวๆนั้นในการสังเกตเซลล์ของหัวหอมแดงนะครับพอเราลอกออกมาแล้วเนี่ยนะครับทำยังไงต่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยๆวางลงบนหยดน้ำที่เราหยดไว้บนสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยนะครับระวังอย่าให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระวังไม่ให้เนื้อเยื่อพับกันเดี๋ยวให้เนื้อเยื่อของเซลล์หัวหอมแดงเนี่ยพับซ้อนกันนะครับเพราะว่ามันจะสังเกตยากเพราะฉะนั้นให้มันเรียงดีๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อระวางนะครับเยื่อหัวหอมแดงลงไปแล้วนะครับให้นักเรียนหยดสารละลายไอโอดีนจำนวน1หยดนะครับลงไปบนเยื่อหัวหอมแดงที่อยู่บนสไลด์นะครับโอเคนะครับต่อมาข้อที่3ทำยังไงต่อนะครับข้อที่3วางกระจกปิดสไลด์ทำมุมประมาณ45องศากับสไลด์ด้าน1ใช้นิ้วหัวแม่มือและใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายจับขอบกระจกแล้วเลื่อนกระจกปิดสไลด์ไปสัมผัสกับขอบด้านข้างของหยดน้ำที่อยู่บนสไลด์นะครับแล้วเราก็ใช้มือขวาจับเข็มเขี่ยรองรับกระจกปิดสไลด์ไว้แล้วค่อยๆลดเข็มเขี่ยลงช้าๆช้าๆนะครับเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นทำอย่างไรเราจะต้องเริ่มกระบวนการเหล่านี้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ที่เราทำสไลด์ขึ้นมาเองเราจะต้องระมัดระวังอย่าให้มีฟองอากาศและระมัดระวังอีกอย่างนึงคืออย่าให้เนื้อเยื่อของหัวหอมแดงนะครับพับทับซ้อนกันนะครับหลังจากปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมี

ของเหลวส่วนเกินนะครับให้นักเรียนใช้กระดาษเยื่อซับนะครับจากนั้นพอเราได้สไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำสไลด์ที่เราได้เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแล้วก็อ่านใบความรู้ที่1ประกอบนะครับว่าโครงสร้างของเซลล์พืชที่เราเห็นเนี้ยมีอะไรบ้าง

หอมแดงไหมนะครับขั้นตอนแรกหยดน้ำลงบนสไลด์1หยดขั้นตอนแรกหยดน้ำเหมือนกันเลยนะครับ1หยดนะครับสำหรับสาหร่ายหางกระรอกข้อที่2ทำยังไงต่อนะครับใช้ปากคีบเด็ดใบสาหร่ายหางกระรอกบริเวณใกล้ส่วนยอดใกล้ส่วนยอดนะครับเอามาเพียงแค่1ใบเท่านั้นแล้ววางลงบนหยดน้ำนะครับที่อยู่บนสไลด์แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะครับเทคนิคการปิดด้วยกระจกปิดสไลด์เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะว่าเอียงทำมุม45องศาใช้เข็มเขี่ยช่วยด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปิดด้วยกระจกปิดสไลด์เสร็จทำยังไงต่อก็นำสไลด์ที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับแล้วก็ดูใบความรู้ที่1ประกอบด้วยนะครับว่าโครงสร้างของสาหร่ายหางกระรอกนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาเซลล์ของพืชทั้ง2ชนิดนี้นะครับข้อควรระวังเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เคยเน้นย้ำนักเรียนไปแล้วนะครับข้อที่1ห้ามปรับระยะภาพด้วยปุ่มปรับภาพหยาบขณะใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยายขนาด40เท่านะครับเพราะอาจทำให้เลนใกล้วัตถุได้รับความเสียหายหรือได้โดนการกระแทกนั่นเองนะครับข้อที่2ใช้จานหมุนเพื่อเปลี่ยนกำลังขยายนะครับให้ใช้มือหมุนที่จานหมุนเท่านั้นอย่าจับที่เลนนะครับข้อที่3ปรับเลนใกล้วัตถุให้เป็นเลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกำลังขยายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาการนำสไลด์เข้าออกนะครับก็จะต้องอยู่ในกำลังขยายที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับสำหรับเลนใกล้วัตถุนะครับเพื่อไม่ให้สไลด์ไปโดนกับเลนแล้วเลนได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมวันนี้เราดู2เซลล์ใช่ไหมเราจะต้องบันทึกอะไรบ้าง1หัวหอมแดงเราจะต้องวาดรูปที่เราเห็นจากการที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วบรรยายด้วยว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2เซลล์สาหร่ายหางกระรอกก็เช่นกันนะครับวาดรูปแล้วก็บรรยายข้างๆนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อมีใครดูแล้วบ้าง3ข้อใช่ไหมครับข้อที่1เซลล์พืชทั้ง2ชนิดมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับข้อที่2เซลล์พืชทั้ง2ชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเปรียบเทียบด้วยนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโอเคมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสามารถเอาขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมารับที่หน้าห้องได้เลยนะครับ

เอาละครับนักเรียนครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตสำหรับการเตรียมสไลด์นะครับของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนะครับทั้งเซลล์สาหร่ายหางกระรอกแล้วก็หัวหอมแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เซลล์สาหร่ายหางกระรอกกันก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเซลล์ที่ง่ายนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องหยดน้ำนะครับลงไปบนสไลด์กันก่อนนะครับหยดน้ำลงไปบนสไลด์นะครับ1หยดก็เพียงพอแล้วนะครับ1หยดหรือ2หยดก็ได้นะครับถ้านักเรียนมองว่าหยดน้ำมันเล็กไปนะครับทีนี้ต่อมาใช้ปากคีบนะครับในการที่จะเด็ดใบสาหร่ายหางกระรอกออกมานะครับเพียงแค่1ใบก็พอนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับใบสาหร่ายหางกระรอกบริเวณยอดได้เลยนะครับแล้วนักเรียนก็นำมาวางนะครับลงบนสไลด์นะครับจากนั้นนะครับถ้านักเรียนมองว่าน้ำเนี่ยมันน้อยเกินไปถ้านักเรียนสังเกตดูตอนนี้นะครับครูหยดน้ำลงไปเพียงแค่ 1-2 หยดแล้วปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปนักเรียนสามารถที่จะหยดน้ำเพิ่มเติมได้นะครับหยดไปให้เพียงพอกับความต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้กระจกนะครับปิดสไลด์เนี่ยในการปิดสไลด์เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปศึกษานะครับโดยที่วิธีการก็คือเราจะต้องใช้มือซ้ายนะครับในการที่จับนะครับกระจกปิดสไลด์นะครับไว้ข้างๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนให้ด้านล่างของกระจกปิดสไลด์เนี่ยนะครับสัมผัสกับขอบน้ำนะครับด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็ใช้เข็มเขี่ยนะครับรองรับกระจกปิดสไลด์แบบนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยมือออกจากนั้นค่อยๆวางลงนะครับพยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะครับจากนั้นนะครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นว่ากระจกปิดสไลด์เนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำไม่เพียงพอนักเรียนสามารถหยดเพิ่มเติมได้นะครับหยดข้างๆแบบนี้นะครับให้น้ำมันซึมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าปริมาณน้ำมันมากเกินนะครับเราหยดลงไปแล้วมันมากเกินนักเรียนสามารถที่จะใช้กระดาษนะครับกระดาษเยื่อตรงนี้ซับได้นะครับแล้วพยายามว่าอย่าให้มีฟองอากาศนะครับในบริเวณที่เราจะศึกษาก็คือเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับต่อมานะครับเซลล์ตัวที่2ที่เราจะต้องทำการศึกษาก็คือเซลล์ของหัวหอมแดงนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนก็หยดน้ำด้วยเช่นกันนะครับ 1-2 หยดนะครับหยดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราจะต้องทำการลอกเยื่อของหัวหอมแดงนะครับอาจจะใช้ใบมีดช่วยได้นะครับในการที่จะลอกออกมานะครับเราอาจจะใช้ใบมีดนะครับในการปาดได้เลยนะครับปาดลงไปแล้วก็ใช้เพียงเยื่อขาวๆที่อยู่ข้างในนะครับหัวหอมแดงนี่อาจจะมีหลายชั้นนะครับนักเรียนสามารถที่จะแกะนะครับแล้วก็เลือกใช้เพียงแค่เยื่อด้านในได้นะครับตอนนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับเยื่อด้านในตอนนี้จะมีลักษณะขาวๆแบบนี้นักเรียนสามารถที่จะลอกออกมาได้เลยนะครับลอกออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับให้นักเรียนใช้ใบมีดนะครับในการที่จะปาดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆได้นะครับอาจจะใช้จานเพาะเชื้อนะครับในการที่เราจะปาดให้มันมีลักษณะที่มันเป็นเล็กๆนะครับใช้ปากคีบช่วยได้นะครับในการยืดไว้แล้วก็ปาดให้มันมีลักษณะเล็กๆนะครับขนาดเท่าที่เราต้องการจะศึกษานะครับจากนั้นนะครับเราก็หยิบนะครับใช้ปากคีบเนี่ยคีบขึ้นมานะครับพยายามคีบนิดนึงแล้วพยายามนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่ครูเคยเตือนนักเรียนไว้คือพยายามอย่าให้เยื่อของหัวหอมแดงเนี่ยพับซ้อนกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็วางไว้บนหยดน้ำนะครับที่เราได้หยดลงไว้บนสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือหยดสารละลายไอโอดีนนะครับลงไปนะครับประมาณ1หยดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะปิดด้วยกระจกปิดสไลด์

นะครับวิธีการก็เหมือนกับเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะต้องวางกระจกปิดสไลด์เอียงสักประมาณ45องศานะครับแล้วให้มุมด้านล่างของกระจกปิดสไลด์สัมผัสกับขอบน้ำด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้เข็มช่วยแบบนี้แล้วค่อยๆวางลงนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เน้นย้ำนะครับว่าถ้ามีฟองอากาศนักเรียนจะต้องทำใหม่อีกรอบนึงนะครับอย่าให้มีฟองอากาศถ้าของเหลวมันเยอะนักเรียนสามารถใช้กระดาษเยื่อซับข้างๆแบบนี้ได้นะครับจากนั้นนักเรียนก็นำสไลด์ตรงนี้นะครับไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เลยครับและนี่ก็คือสไลด์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยแต่ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถที่จะยกมือสอบถามได้ทางคุณครูต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มในการอธิบายนะครับที่สิ่งที่เราได้พบเจอเมื่อสักครู่นี้ครับจากการที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในการศึกษาเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็เซลล์ของหัวหอมแดงนะครับกลุ่มไหนที่พอจะช่วยครูนำเสนอได้บ้างยกมือเลยครับกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับหลังจากที่เขาศึกษาเซลล์สาหร่ายหางกระรอกไปแล้วเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ศึกษาเซลล์หัวหอมแดงแล้วเจออะไรบ้างเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: สาหร่ายหางกระรอกนะคะจะมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีจุดนะคะที่เรียกว่าโคโรพาร์ทส่วนหัวหอมนะคะจะเป็นห้องเล็กๆเหมือนกันค่ะและแต่จะมีนิวเคลียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับเพราะนั้นเรามาดูเฉลยเพิ่มเติมจากครูดีกว่าเนาะว่าที่เราทำกิจกรรมไปนั้นนะครับพบเจอเหมือนกับที่ครูเจอหรือเปล่านะครับหัวหอมแดงนะครับมีรูปร่างนะครับเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะเห็นนิวเคลียสอยู่ติดกับผนังเซลล์นั่นเองนะครับที่เป็นกลมๆนั้นน่ะคือนิวเคลียสนะครับรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะครับต่อมาอันที่2คือสาหร่ายหางกระรอกนะครับเจออะไรบ้างนะครับสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยเซลล์ก็จะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นคอโรพาร์ทเป็นเม็ดกลมกลุ่มไหนเห็นคอโรพาร์ทบ้างยกมือสิทุกกลุ่มเลยนะครับจะเห็นนะครับกระจายอยู่ทั่วเซลล์นะครับแต่จะเห็นนิวเคลียสเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเซลล์2ชนิดที่เราศึกษากันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนพอจะบอกได้ไหมเซลล์หัวหอมแดงเนี่ยก็เป็นพืชใช่ไหมครับเป็นเซลล์ของพืชเซลล์สาหร่ายหางกระรอกก็เป็นเซลล์ของพืชเพราะนั้นเซลล์ของพืชรูปร่างน่าจะเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับเซลล์พืชทั้ง2ชนิดมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับรูปร่างลักษณะของเซลล์พืชทั้ง2ชนิดเป็นอย่างไรนะเป็นห้องๆรูปร่างเป็นยังไงเหลี่ยมนะครับและมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับในเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกมีโครงสร้างอะไรบ้างครับ
2: โครโรพาร์ท
0: มีคลอโรพาร์ท
2: ไซโทพลาสม
0: ์มีไซโทพลาสม
2: ์
0: ผนังเซลล
2: ์
0: เยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเซลล์หัวหอมแดงล่ะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างมีไซโทพลาสม
2: ์
0: ผนังเซลล
2: ์
0: เยื่อหุ้มเซลล
2: ์
0: นิวเคลียสนะครับเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้เดี๋ยวเรามาดูเซลล์แรกกันก่อนคือเซลล์เยื่อหัวหอมแดงนะครับมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมโครงสร้างที่พบก็จะพบผนังเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาสม์และนิวเคลียสนะครับต่อมาเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับก็มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับโครงสร้างที่พบก็พบผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาสม์และคลอโรพาสต์นะครับสำหรับเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเนี่ยจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเซลล์เนี่ยมันเต่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นเยื่อหุ้มเซลล์เราจะต้องศึกษาในช่วงที่เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมันเหี่ยวก็คือขาดน้ำนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถสังเกตเห็นเยื่อหุ้มเซลล์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคำถามที่2เซลล์พืชทั้ง2ชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับมันจะมีทั้งจุดที่เหมือนและจุดที่แตกต่างจุดที่เหมือนกันยังไงบ้าง
2: เป
0: ็นห้องเล็กๆเหมือนกันรูปร่างเป็นยังไงเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับมีอะไรบ้างที่เหมือนกันอีกมีโครงสร้างไหนเหมือนกันอีกมีผนังเซลล์เหมือนกันไหมมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันไหม
2: ม
0: ีไซโทพลาสม์เหมือนกันไหมนอกจากรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะครับก็จะมีผนังเซลล์เหมือนกันมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันแล้วก็มีไซโทพลาสม์เหมือนกันนะครับแล้วจุดที่ต่างกันล่ะจุดที่แตกต่างกันนิวเคลียสเราจะเห็นนิวเคลียสของเซลล์หัวหอมแดงแต่ไม่เห็นนิวเคลียสของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกแต่เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีนิวเคลียสไห
2: ม
0: มีนะครับมีนิวเคลียสเหมือนกันแต่เราอาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีอะไรที่เซลล์หัวหอมแดงไม่มีคอโรพาร์ทนั่นเองนะครับเซลล์สาหร่ายหางกระรอกจะพบคอโรพาร์ทแต่เซลล์หัวหอมแดงไม่พบคอโรพาร์ทนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรจากที่เราศึกษาเซลล์ของพืชทั้ง2ชนิดพบว่ารูปร่างของเซลล์พืชมีรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็พบโครงสร้างเหล่านี้นะครับก็คือพบผนังเซลล์พบเยื่อหุ้มเซลล์พบไซโทพลาสม์พบคอโรพาร์ทและก็พบนิวเคลียสด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลที่เราได้จากการทำกิจกรรมนะครับ เอาล่ะวันนี้เราสามารถที่จะสรุปผลการทดลองได้แล้วนะครับสรุปบทเรียนนะครับเซลล์พืชส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะครับหากใช้กล้องจุลทรรศน์ในใช้แสงศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์ของเซลล์พืชจะพบโครงสร้างต่างๆซึ่งมีความสำคัญในการทำหน้าที่และก็ในการทำกิจกรรมต่างๆของเซลล์เพื่อให้เซลล์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับวันนี้เราดูเซลล์พืชและครั้งถัดไปเราจะมาดูเซลล์สัตว์บ้างนักเรียนคิดว่าครูจะเอาเซลล์สัตว์ชนิดไหนมาให้นักเรียนดูมีงูนะจ
2: ๊ะอ่ะ
0: วัวเรื่องที่เราจะดูกันต่อไปนะครับก็คือเรื่องลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์เดี๋ยวให้นักเรียนลุ้นแล้วกันว่าครั้งถัดไปครูจะเอาเซลล์ของสัตว์ชนิดไหนมาให้นักเรียนดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1ส่องสัตว์ผ่านเลน2ใบงานที่1ส่องสัตว์ผ่านเลน3ใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์สัตว์นะครับวันนี้มีคำถามไหมไม่มีเนาะสรุปว่ารูปร่างของเซลล์พืชเป็นรูปร่างอย่างไร
3: เหลี่ยม
0: เป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปมาดูว่าถ้าเราดูเซลล์สัตว์เรียบร้อยแล้วเซลล์สัตว์จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกับเซลล์พืชหรือไม่นะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการรับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยรับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวรับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: Last time we talked about the subject, right? ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะรายวิชาถูกต้องไหมถูกต้องวันนี้เราก็จะมาต่อยอดนะคะในเรื่องของ learning art to be an artist จะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะคะทั้ง3ข้อนะคะบอกเอาไว้ว่าข้อที่1นักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาชีพและวิชาได้ข้อที่2นักเรียนจะสามารถตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรจะเรียนจากเรื่องที่เราอ่านด้วยข้อที่3เราจะสามารถพูดแนะนำเกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรเรียนเพื่อประกอบอาชีพนั้นๆได้ด้วยนะคะแปลว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องตั้งใจนะคะโฟกัสถึงเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยนะคะกิจกรรมดาวินชีเกม Have you ever tried ดาวินชีเกมใครเคยเล่นเกมดาวินชีบ้างนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะกับกิจกรรมดาวินชีก็คือนักเรียนปลายทางทำแค่ดูดาวินชีโค้ดที่ทีเชอร์จะให้นะคะจากนั้นนักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ you have to pronounce the vocabulary about the job occasions or professions do you know the word job what is it job what is it what about occupation and job what is itมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น job หรือ occupation แปลว่าอาชีพนั่นเองนักเรียนสามารถดูโค้ดแล้วบอกชื่ออาชีพได้ไหมนะคะเรามีทั้งหมด10ภาพด้วยกันนะคะกลุ่มไหนที่สามารถตอบได้สามารถ hit the bell you have to hit the bell if you know the answer ดูอย่างภาพแรกนะคะ we have two syllables what is it syllable มี2พยางค์ด้วยกันเป็นชื่ออาชีพ what is it If you know the answer, you have to hit the bell first. I think I heard from group 3 first. Group 3. The first picture is this one. Can you say that, please? What is it? Tell me.
1: Doctor.
0: Doctor, right? Do you agree with your friend, doctor? I think so. This one is dog. This one is you can mix like the English words or Thai word. What is it? The lady, right? How do you call the lady in Thai? Doctor. That's right. Good. Okay, group 3, you got 1 point. 1 point is for group 3 now. What about student on the LTV? Try to focus on the picture.Picture number 2. What is this one? What is this one? Look at the picture. Try to get this one. Group 6. What is it? What is it?
2: Cheat.
0: This one is 2 syllables. This one is?
2: Artist.
0: Do you agree with your friend? Artist. I think so. This one is?Artist. Everyone say artist.
3: Artist.
0: What does it mean, artist? No, artist. No. What does it mean, art? What about art? Art. What is it? What does it mean, art? ศิลปะนะคะ Artist ก็คือศิลปิน Okay. Everyone, if you want to be, who wants to be an artist? ใครอยากเป็นศิลปินบ้างไหม Want to be an artist?Okay, can you answer me the question? What subject should you try best at? What subject that you have to learn if you want to be an artist? วิชาอะไรที่นักเรียนจะต้องเรียนอย่างหนักเลยถ้าอยากจะเป็นศิลปิน
4: Dancing.
0: What about this one? What about another one? Music, right?If you want to be an artist, you have to learn art or music, right? ถ้านักเรียนอยากจะเป็นศิลปินวิชาที่นักเรียนควรที่จะเรียนก็คืออาจจะเป็นศิลปะอาจจะเป็นดนตรีอาจจะเป็นการเต้นใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะต่อไป the picture number 3 we have 3 syllables มี3 พยางค์ what is it what do you thinkโอเคกลุ่ม6ได้ไหมคะกลุ่มอื่นได้ไหม

0: 3 syllable. What do you think? Group 6. Grab the microphone, please.
1: Engineer.
0: Engineer. What do you think?
2: Yeah.
0: I think so. This one is called okay. ใกล้เคียงมากๆเลยนะคะยังมีอาชีพแบบนั้นอยู่ใช่ไหมอ่ะอาชีพนี้ที่ใกล้เคียงกับเอนจิเนียร์มากๆเลยนะคะคืออะไร What is it Everyone say technician
2: technician
0: ต้องถาม technician
2: technician
0: อาชีพอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เทคนิคในการปฏิบัติมากๆ What is it
3: ก่อสร้าง
0: Technician แปลว่านายช่างนั่นเองนะคะนายช่างนะคะWho want to be an technician ใครอยากเป็นนายช่างบ้างมีไหมนักเรียนคิดว่านายช่างต้องทำอะไรคะที่แน่ๆอุปกรณ์ทุกอย่างนายช่างต้องใช้เป็นนะคะใช้เป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นนะคะโอเค if you want to be a technician what subject that you have to learn วิชาอะไรที่นักเรียนจะต้องเรียนถ้าอยากเป็นช่างการงาน what in English how to say in English home economics very good ยังจำคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาได้ใช่ไหมคะดีมากเลยต่อไป picture number 4 three syllables this one okay I heard from group do you know the answer do you know the answer okay group 6 againกลุ่มที่6มาแรงมากนะคะตอนนี้นักเรียนไปทางตอบได้ไหมคะว่าคือคำว่าอะไร
1: engineer
0: ภาพนี้บอกถึงคำว่าอะไรคะ
1: engine
0: ใช่ไหมคะ engine ก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะส่วนภาพนี้นะคะก็คือพิกัดที่มันอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็คือคำว่า
1: เนี่ย
0: รวมกันก็คือ engineer very good you got 3 point right okay group 3 got 1 group 6 got 3What about group 1, 2, 4, and 5? I can't hear you today. วันนี้ไม่ได้ยินเสียงกลุ่มที่1 2 5แล้วก็กลุ่มที่4เลยนะคะโอเคเป็นเพราะว่าทรงธรรมไม่อยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้ Everyone say engineer
2: engineer
0: ค่ะ engineer
2: engineer
0: หรือในภาษาไทยเรียกว่า
4: ว
0: ิศวกรนะคะก็จะเป็นขั้นกว่าของนายช่างนิดหนึ่งนายช่างควบคุมสิ่งของเล็กๆน้อยๆอุปกรณ์ใช่ไหมคะแต่เอนจิเนียร์จะต้องดูแลถึงโครงสร้างทุกอย่างนะคะรวมถึงตึกที่เราเรียนอยู่ด้วยนะคะก็จะต้องมีทั้งนายช่างและวิศวกรทำงานร่วมกัน Student if you want to be an engineer what subject should you have to learn should you learn
5: computer
0: what about next one what else
5: technology
0: What about
5: ICT?
0: That's right. เราต้องเรียนทั้งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอย่าลืมสิ่งที่นักเรียนควรที่จะเรียนมากๆเลยคราวที่แล้วนักเรียนเรียนวิชาอะไรไป
2: Math.
0: That's right. เป็นวิชาที่เรียนค่อนข้างยากมีใครอยากเป็นวิศวกร Who wants to be an engineer? นักเรียนสามารถเป็นได้แน่นอนนะคะต่อไป Can I move to the next one?
2: Yeah.
0: ไปต่อนะตอนนี้ได้กี่คะแนนแล้วต่อไป We have three syllable Group one Group one Group one Okay Group one Okay What do you think Hi Nadet
1: Programmer
0: programmer right good one said programmer what about you what about you do you agree with him
2: yeah.
0: I think so sit down please this one is programmer everyone say programmer
2: yeah.
0: who wants to be a programmer
2: yeah.
0: who wants to be a programmer นักเรียนรู้จักอาชีพนี้ไหมคะโปรแกรมเมอร์นักเรียน

0: ากโปรแกรมต่างๆนี้หรือเปล่าถ้านักเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์นักเรียนจะสามารถ make a lot of money นะคะถ้านักเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์นักเรียนจะสามารถทำรายได้สูงมากๆนะคะแต่ก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนักเรียนคิดว่าเขาจะต้องเรียนอะไรเป็นหลัก ICT what else computer that's right math I think so math art I think so art everyone should learn art I think okay but the sixth one two syllable group two where is your microphone okay give me the word please let's think about this picture
1: single
0: I don't think so not single sorry if you want to answer just hit the bell group four what do you think
2: English teacher
0: I don't think so no not yet almost group one
2: Not singer.
0: ไม่มีอยู่ในบัตรคำนะคะไม่มี What do you think? What is this one? What the word? Everyone look at this one. Airplane. This one. What is it? Group two. What is it?
1: Urshin.
0: What is it? อันนี้คืออะไรคะคำแรกนักเรียนสังเกตดู Not air hostess. If you want to go to travel, somewhere, what is it? Some country.Okay, everyone listen up. Sometimes you have to take someone who can make you like happy when you travel. You can know a lot of information. What is one? Group six. What is it? Two syllable. Airline. I don't think so. Not airline.Okay, do you want me to show you?
2: Wow, chic.
0: Not chic. What is this one? What is this one in Thai? Guy. Something like guy. Very good. Hit the bell. Okay. What is it? Won't you say it already?What guy?
3: Guideline.
0: Not guideline. What is? It's almost.
3: Like guy.
0: No. Let me show you. Everyone, tour guide. Okay. 0 for this time. Everyone say tour guide. One more time. Tour guide. ถ้านักเรียนอยากจะไปเที่ยวนะคะนักเรียนอาจจะต้องอาศัยทัวร์ใช่ไหมคะพาไปเที่ยวถ้าเราไปเองเราอาจจะหลงก็ได้ใช่ไหมWho wants to be a tour guide? If you want to be a tour guide, what subject should you learn? If you want to be a tour guide, what subject? English, of course. What else? You have to learn languages.You have to learn languages, right?
4: Yeah.
0: If you want to travel around Chinese, what subject? China, I mean Chinese, right? If you want to travel around the world, you have to learn English. That's right. ถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวทั่วโลกได้ต้องเรียนอะไรคะภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะใช้ในการสื่อสารได้ทั่วโลกเลยนะคะต่อไป picture number 6
4: Accountant.
0: Accountant, right? That's good. This one, accountant. What is it in Thai? Okay. How to say in English? One more time. Accountant.
5: Accountant.
0: Accountant หรือว่านักการบัญชี. Who want to be an accountant? ใครอยากเป็นนักบัญชี? นั่นแปลว่านักเรียนจะต้องชอบตัวเลขใช่ไหมคะ?
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ.
0: If you want to be an accountant, what subject should you learn?
6: Math.
0: That's right. Very good. Number 8. One syllable, only one. Book two. Two.
7: Chef.
0: That's right. There are many chefs here, right? This one is chef, the easy one. You got 1 point. Number 9. Okay. Okay. Everyone say it together. What is it? Of course, English teacher. Who want to be an English teacher? Really? Oh, happy to hear that. What is this one? What is this one? English, right? Huichi. รู้ได้ยังไงเหมือนไหมคะ? ดีมาก. Okay. English teacher. If you want to be an English teacher, what subject should you learn? English. What else? What else? มีอะไรอีกคะ? มีอะไรอีก? นอกจากภาษาอังกฤษ, นักเรียนคิดว่าทีเชอร์ปิ่นต้องเรียนอะไรบ้าง?
8: เรียนภาษาไทย.
0: ถ้าอยากเป็นคุณครูต้องเรียนอะไรบ้าง?
9: เรียนวิทย์คณิต.
10: วิทย์คณิต.
0: ถูกต้อง.
10: ใช่
0: ถูกต้อง. ต้องเรียนทุกวิชาเลยนะคะ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษI have to learn English. I have to learn art. I have to learn math. A little bit of science. ครูภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียนวิทย์ไม่มากนะคะแต่ว่าเรียนภาษาอังกฤษเยอะคณิตศาสตร์แล้วก็ศิลปะซะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงจิตวิทยาด้วยนะคะที่จะเอามาใช้กับนักเรียนเมื่อไหร่ที่นักเรียนพูดเสียงดังคุณครูก็ต้องมีวิธีในการจัดการนะคะต่อไป the last one.Four syllable. Group three. I think. Thank you, no, it will.
11: Football player.
0: Very good. This one is football player. Who wants to be a football player? Really? Rifle. เหรียญทอง. Thank you. แล้วก็หลายคนเลยนะคะ. If you want to be.A football player. Everyone. What subject should you learn?
12: PE.
0: What is the full name of PE? The full name. Very good. Physical education. ถ้านักเรียนอยากเป็นนักฟุตบอลนักเรียนควรที่จะเรียน physical education หรือเรียนพละให้เก่งๆเลยนะคะเพราะถ้านักเรียนอยากเป็นนักกีฬานักเรียนก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาให้มากๆนะคะทั้งกติกาวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะคะดีมากแสดงว่าคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมกับเรื่องอะไรเอ่ยถูกต้องอาชีพภาษาอังกฤษคือคำว่า
13: jobs
0: or occupation เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวดูกิจกรรมต่อไปก่อนนักเรียนดูใบงานของตัวเอง look at your worksheet number 53เราทำใบงานมาถึงใบงานที่53แล้วนักเรียนนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยเดี๋ยวใบงานนี้นะคะเราจะมีกิจกรรม true or false นักเรียนจะได้แผ่นป้ายไปแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับทีเชอร์ได้นะคะในขั้นตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้คุณครูปิ่นไม่มีเสียงให้ฟังเพราะนักเรียนจะต้องเป็นคนอ่านด้วยตัวเองนะคะด้วยความที่พารากราฟนี้ยาวมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะแยกออกเป็น6สไลด์ให้ดูนะคะ Are you ready?
14: Yeah!
0: เดี๋ยวขั้นตอนนี้พอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะต้องช่วยกันตอบ true or false ถ้านักเรียนตอบได้ให้นักเรียนชูแผ่นป้ายทันทีนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คว่าคำตอบแต่ละกลุ่มถูกต้องหรือเปล่านักเรียนก็รับคะแนนไปส่วนนักเรียนปลายทางตอบคำถามแล้วก็นับคะแนนของตัวเองเอาไว้ด้วยนะlook at the instruction first เขาบอกให้เรา read the paragraph and write T if the sentence is true

0: มาเริ่มดูกันก่อนนะคะเทคนิคในการอ่านให้เข้าใจนักเรียนเห็นพารากราฟยาวๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันเทคนิคของทีเชอร์คือนักเรียนเห็นจุดฟูลสต็อปไหมคะ
1: เห็น
0: จุดฟูลสต็อปก็คือจุด1จุดหลัง1ประโยคให้นักเรียนค่อยๆ อ่านทีละจุดฟูลสต็อปค่ะดูอันแรกนักเรียนต้องช่วยกันนะเดี๋ยวเก็บคะแนนไม่ได้นะคะ Paul and Pete the story is for Paul and Pete เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับPaul's and Pete's dream เราจะไปดูความฝันของเด็กชาย2เด็กชายนะคะคือพอลกับพีทกันว่าเขาต้องการจะเป็นอะไรนะฮะเราจะเริ่มอ่านกันทีละประโยค1ประโยคคือ1จุดอะไรคะ
2: จ
0: ุด full stop ถูกต้องโอเค Let's take a look together Paul and Pete are studying in grade 12 at JYP schoolทั้งสองคนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
1: JYP
0: แล้วเขาอยู่ชั้นไหนแล้ว Grade 12
3: ช
0: ั้
3: น12
0: อยู่12ก็อยู่เกรดเท่าไหร่แล้วคะโอเค that's right very good let's think about it ต่อไปใช่หรือเปล่าเกรดอะไรคะป.1ถึง6ก็คือเกรด1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12คือประมาณม .6 ใช่ไหมประมาณนั้นนะคะต่อไป Their father พ่อของเขา is an English teacher and their mother is a secretary คุณพ่อเป็น
1: คร
0: ูภาษาอังกฤษคุณแม่ล่ะคะ secretary what is this one secretaryคำนี้อ่านได้2แบบนะคะ secretary เป็นแบบ English เป็นแบบ British English หรือนักเรียนจะออกเสียงว่า secretary ก็ได้เป็นแบบอเมริกันนะคะออกได้2อย่างแต่ว่าครูรู้สึกว่า secretary ก็คือกระชับใช้ง่ายกว่านะคะ secretary นักเรียนรู้จักคำว่า secret ไหมคะ
4: รู้จ
0: ัก นักเรียนมักจะพูดติดปากว่า secret ค่ะ secret คือ secret หายากเหรอคะ secret จริงๆแล้วแปลว่าความลับนักเรียนคิดว่าอาชีพอะไรที่จะต้องเก็บความลับ
1: นักสืบธุรกิจส่วนตัว
0: ต้องเป็นอาชีพที่มีเจ้านายด้วยแล้วต้องอาศัยเก็บความลับให้เจ้านายคือ secretary หรือว่าเลขานุการนั่นเองคุณแม่เขาเป็นเลขานุการถ้านักเรียนไม่รู้ความหมายให้เขียนความหมายภาษาไทยเอาไว้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยเวลาเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยก็คือช็อตโน้ตบ้างคำไหนที่เราไม่รู้จักให้เขียนความหมายเอาไว้คำไหนที่สเตรทไม่ถูกให้เน้นสีเอาไว้นะคะถ้านักเรียนรู้สึกว่าประโยคมันยาวเกินไปให้นักเรียนขั้นประโยคนะคะขั้นจุดฟูลสต็อปเอาไว้จะได้มีกำลังใจในการอ่านเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ Can I move to the next one
1: Yes
0: โอเค What does their father do อาชีพของพ่อค
1: ือ
0: English teacher. What about mother? What does she do? Secretary. ต่อไปนะคะเรามี6ย่อหน้าด้วยกันตอนนี้เราจะไปที่ย่อหน้าที่2นะคะ Paul. พูดถึง Paul ก่อนนะ Paul likes to study English. Paul likes to study English. But Pete doesn't. ใครชอบภาษาอังกฤษ Paul. แล้ว Pete ชอบไหมคะ
1: ไม่
0: but Pete doesn't. Pete wants to be an artist. In his free time, he always draw picture and listen to music. He always win the art competitions at school. สิ่งที่ต่างกันระหว่างพอลกับพีทก็คือพอลชอบภาษาอังกฤษแต่พีทไม่ชอบเพราะพีทใฝ่ในด้านไหนเอ่ยเขาต้องการที่จะเป็นศิลปินในตอนที่เขาว่างๆเขาชอบทำอะไรคะ
1: เพลงวาดรูป
0: draw picture and listen to music that's right แล้วเขาก็ชนะอะไรด้วยการแข่งขันอะไรคะ
5: การแข่งข
0: ัน
5: วาดวาดศิลปะ
0: ยาย่าสตินะลูก art competition คือการแข่งขันศิลปะนั่นเองนะคะเวลาที่โรงเรียนจัดการแข่งขันพีทก็จะชนะการแข่งขันศิลปะด้วยนะคะพารากราฟนี้ผ่านได้ไหม
1: yes.
0: มีตรงไหนที่นักเรียนสงสัยไหมคะ
1: no.
0: ตรงนี้ยังไม่มีนะต่อไปนักเรียนอย่าลืมอ่านฟังแล้วก็จำด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปตอบคำถามกันต่อไป Paul ตอนนี้จะเป็นเรื่องของพอลแล้วนะ Paul intend to be an English teacher

0: Park intent intent แปลว่าตั้งใจพอเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นเหมือน teacher เลยนะคะก็คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ after graduation because he thinks that he will get a lot of money พอเนี่ยตั้งใจจะเป็นครูภาษาอังกฤษเพราะเขาคิดว่าเขาจะสามารถ make money หรือว่าทำเงินได้จำนวนมากๆ I don't think so โอเคหลังจากที่เขาเรียนจบเขาจะเป็นคุณครูภาษาอังกฤษเพราะอยากจะทำเงินให้ได้มากนะคะต่อไป paragraph number 4 he learns English very well เขาเรียนเป็นยังไงคะ good or not good very well ก็คือทำได้ดีในวิชานี้มากๆ his teacher alwaysAsked me to join the English speech contest. คุณครูเขาเนี่ยก็มักจะชักชวนนะคะให้มาร่วมแข่งขัน speech นะคะแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ประมาณนั้น Now they are study very hard. ทั้ง Paul และ Pete เป็นยังไงคะ study hard very hard ก็เรียนอย่างแข่งขันมากๆตั้งใจเรียนสุดๆเลยนะคะโอเค they read a lot of books เขาทำอะไรคะ they a lot of books a lot or a few มากนะคะ they read a lot of books so that they can pass the entrance examination for study in a university เขาต้องการที่จะเขาจะต้องอ่านหนังสือมากเพราะอะไรคะเพื่ออะไรso that ตัวนี้ก็แปลว่าเพื่อที่จะเขาจะต้องอ่านหนังสือมากเลยเพื่อที่จะสามารถ pass ก็คือสอบเป็นยังไง
1: สอบ
0: ผ่านการอะไรคะ entrance การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะนักเรียนดูคำนี้ university what does it mean มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ universe ทำไมใช้อะไม่ใช้แอนทั้งที่ข้างหน้าเป็นตัว u ทราบไหมนักเรียนออกเสียงคำนี้ใหม่ university เป็นเสียงเย่อเป็นเสียงตัวอะไรคะยอยักษ์ใช่ไหมด้วยความที่เสียงเป็นพยัญชนะเราจึงต้องใช้อะนะคะไม่ได้ใช้แอนเนาะโอเคดีมากพารากราฟสุดท้ายนะคะ for Pete he plans to study art majorพีทเนี่ยก็วางแผนเอาไว้นะคะว่าจะเรียนในสาขาที่เกี่ยวกับอะไรคะ art major ก็จะเรียนเกี่ยวกับศิลปะนี่แหละ because he want to be an artist and he loves drawing and painting อันนี้ก็คือพารากราฟสุดท้ายนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามหรือยัง
1: พร้อม
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า true or false เนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมดูที่ worksheet ของตัวเองด้วยนะคะถ้าฟังที่คุณครูแปลไม่ทันเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมดูเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปแต่ละกลุ่มนะคะถ้าเกิดตอบ true or false ได้ให้ชูแผ่นป้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คคะแนนไปด้วยกันนักเรียนก็เขียนคำตอบของตัวเองลงไปด้วย number 1Paul and Peach are in 12th grade. True or false?
1: True
0: or false?
1: True.
0: The green or red one? Green or red one?
1: Green.
0: What do you think, group 2?
1: True.
0: ทั้งสองคนอยู่ในช่วงชั้นปีที่12หรือเปล่าหรือว่าม .6 นั่นเองนะคะ What do you think? Show it. Show me, please. The green one. I think so. This one is true. You have to write T. You have to write the letter T. เขียนตัว T ลงไปนะคะในใบงานของตัวเองนะคะข้อที่1ข้อนี้เป็นจริงทั้ง2คนนะคะอยู่เกรด12เหมือนกันข้อที่2แต่ละกลุ่มจะได้คะแนนเท่าไหร่นะข้อที่2 their parents are an Englishteacher their parents are the English teachers what do you think parents what does it mean parents father and mother ทั้งพ่อและแม่ของเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นครูภาษาอังกฤษใช่หรือไม
1: ่
0: นักเรียนปลายทางคิดว่ายังไงคะต้นทางคิดว่าไม่นะคะต้นทางบอกว่า false I think so false because Their father is an English teacher and their mother is a secretary. คุณแม่เขาไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษแต่คุณแม่เขาประกอบอาชีพอะไรคะ
1: เลขานุการ
0: ถูกต้อง secretary หรือว่าเลขานุการนั่นเอง You have to write F, right? Number 3. Pete doesn't like studying English.
1: Yes.
0: True or false? Group 1, true or false? Group 1, group 4, true or false?I think so. เขาบอกว่าพีทเนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษนักเรียนลองก้มไปดูใบงานของตัวเองนะคะว่าข้อนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อนี้คือ true you have to write the letter T ในข้อที่3นะคะเขียนตัว T ลงไปเพราะเป็นเรื่องที่ถูกต้องพีทเนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษในห้องนี้มีใครไม่ชอบภาษาอังกฤษไหมคะนักเรียนปลายทางคนไหนไม่ถนัดภาษาอังกฤษมีไหมคะคิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ครูปิ่นเป็นเด็กอายุเท่าเราเนี่ยครูปิ่นก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแต่ครูปิ่นก็ยังสามารถเป็นครูภาษาอังกฤษได้ในวันนี้เพราะเกิดจากการฝึกฝนและการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะต่อไป number 4 Paul can draw pictures very well is it true or false Paul is it true or false group 2I think so. This one is false. นะคะคนที่วาดรูปได้ดีคือ Pete. That's right, not Paul. Paul like to study English. Paul เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษนะคะส่วน Pete เป็นคนที่ชอบวาดรูปกับระบายสีนักเรียนปลายทางที่ตั้งใจฟังก็จะสามารถตอบคำถามได้นะคะรวมถึงต้นทางด้วยเหมือนกันนะคะเช็คดู Number 5They always join in contests at school. พวกเขาทั้งสองเนี่ยมักจะร่วมเข้าการแข่งขันในโรงเรียนเสมอเลย True or false? What do you think? จากที่นักเรียนอ่านดูนะคะทีเชอร์อาจจะเอาบทความนี้ไปออกข้อสอบก็ได้นักเรียนต้องตั้งใจนะข้อที่5คำตอบคือ True. Very good. แต่ละกลุ่มตอบคำถามได้หมดเลยนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้นะคะ The last one for true or false ข้อสุดท้ายสำหรับกิจกรรม true or false นะคะข้อที่6บอกว่า Pete wants to be an artist because he wants to get a lot of money true or false Pete เนี่ยอยากเป็นจิตรกรอยากเป็นศิลปินนะคะเพราะว่าอยากจะทำเงินให้ได้มากๆใช่หรือไม่เกือบใช่นะคะสลับการพีทกับพอลนะคะ false ข้อนี้ยังไม่ถูกต้องเก่งมากทุกคนทุกกลุ่มทำได้ดีมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนสามารถจับใจความสิ่งที่คุณครูนะคะได้พาอ่านแล้วก็นักเรียนได้อ่านไปด้วยนะคะโอเค all right Pete plan to study in art program because he wants to be an artist and he loves drawingเหตุผลที่เขาอยากจะเป็นเพราะว่าเขาชอบไม่ได้อยากทำเงินนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ instruction จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับข้อที่7ถึงข้อที่10คำสั่งเปลี่ยนไปนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจาก true or false เป็นการตอบคำถามแทนนะคะโอเค everyone let's count your score who got 6 for true or false ใครถูกหมดเลยมีไหม who got 6 who got 5 who got 4Who got 3นักเรียนปลายทางได้คำตอบกี่คำตอบนะทางต้นทางทำได้6คะแนนเต็มเลยเก่งมากๆนะคะต่อไปข้อที่7ถึง10เราจะต้อง you have to hit the bell and then you have to say the answer หรือเราอาจจะช่วยกันทั้งหมดเลยก็ได้นะคะข้อที่7ถามว่า who wants to be like his father in the future ใครที่อยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อของเขาในอนาคต Group 2
2: Paul.
0: Burger บอกว่า Paul. You say right? I think so. It's Paul. Clap your hand for group two. Good job. คนที่อยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อของเขานะคะก็คือ Paul. Because Paul wants to be an English teacher. Very good. Number 8. What does Pete do in his free time? Group 6. Okay.All right. What is your answer? What does

0: Pete do in his free time? ก็แปลว่าพีททำอะไรในเวลาว่างนะคะ What does he do?
1: Draw picture and listen music.
0: He draw pictures and listens to music. Very good. Clap your hand for group 6. Good job. วันนี้กลุ่ม6ได้คะแนนแบบจุกมากๆเลยนะคะต้องมีรางวัลให้แล้วแบบนี้นะคะ Number 9. Why are they studying very hard now? ทำไมนะคะทำไมทั้ง2คนจึงต้องเรียนอย่างหนักในช่วงนี้ Can you? Okay. Group 2.
2: They read a lot of books so that they can pass the education.
0: They want to pass, right?
2: Yeah.
0: They want to pass what?
2: Examination.
0: เบอร์เกอร์พูดเบาไปนิดนึงแต่เดี๋ยวครูจะขยายเสียงของเบอร์เกอร์ให้นักเรียนฟังนะคะเบอร์เกอร์พยายามจะบอกกับเพื่อนๆใช่ไหมว่า they want to pass the entrance examination to study in university right
2: yep.
0: เห็นด้วยใช่ไหมคะ very good okay you got one point กลุ่มที่สองก็ได้คะแนนเพิ่มไปแล้วนะคะเขาถามว่าทำไมนักเรียนจะต้องเรียนอย่างแข่งขันเลยทั้งพอแล้วก็พีทเพราะว่าทั้งสองเนี่ยต้องการที่จะผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะดีมากแสดงว่าเบอร์เกอร์จับใจความได้ครูก็คิดว่านักเรียนจับใจความได้แต่บางคนอาจจะไม่กล้าตอบเพราะไม่รู้ว่าจะประกอบประโยคยังไงใช่ไหมคะการที่จะประกอบประโยคได้นักเรียนก็ต้องเริ่มที่ประธานก่อน verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายของมันซึ่งหาได้จากไหนก็หาจากบทความที่เรียนอ่านนั่นแหละนะคะนำมาประกอบกันตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องแบบ 100% ได้นักเรียนจริงๆจะเขียนแบบสั้นหรือว่าแบบเต็มประโยคก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลย they want to pass the exam แบบนี้ก็ได้นะคะ they want to pass the examination แบบนี้ก็มีความหมายเดียวกันเขาต้องการที่จะสอบผ่านนั่นเองเดี๋ยวจะให้เวลาประมาณ30 วินาทีนะคะในการจดคำตอบนี้ให้เสร็จนะคะรวมถึงปลายทางด้วย

0: นักเรียนปลายทางจดไม่เสร็จไม่ทันไม่เป็นไรนะคะยังย้อนกลับไปดูเทปได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะดูได้ตลอดเลย Can I move to the next one? You can say not yet please, not yet please. No please. Okay, no problem. เรียบร้อยกลุ่มไหนเขียนคำตอบเสร็จแล้วบ้าง Group 3, Group 4, 5, 2, 6อีกวิธีหนึ่งก็คือขีดเส้นใต้คำตอบที่อยู่ในบทความนะคะแล้วก็เขียนได้ต่อไป Can I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay, everyone, number 10. What should they study for majors in the university? ทั้งสองคนเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต้องการที่จะเรียนไม่เหมือนกัน What does Paul want to study? Paul อยากเรียนอะไรเอ่ยแล้วพีทล่ะคะ What about Pete? It's mean Paul should study English and Pete should study art. นักเรียนสามารถเขียนลงไปแบบนี้ได้นะคะซึ่งทั้งสองคนเขาอยากเรียนไม่เหมือนกันถูกไหม yes. แล้วนักเรียนล่ะคะอยากเรียนอะไรบ้าง
1: English
0: อยากเรียนอะไรอยากประกอบ yes. อาชีพอะไรให้โอกาสคิดไว้ในใจเพราะเราจะต้องทำกิจกรรมต่อไปอีกนิดนึงนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนะคะแล้วก็เขียนลงไปได้เลยPaul should study. ตรงตัวของเขาเลยนะคะใครอยากจะเรียนอะไรใครอยากประกอบอาชีพอะไรก็ต้องเน้นไปที่วิชานั้นๆด้วย

0: ตรวจคำตอบให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะไปที่การ wrap up นะคะการที่เราจะทบทวนบทเรียนของเราในวันนี้นะคะที่เรามุ่งเน้นมากๆก็คือเรื่องของอาชีพแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชานั่นเองวันนี้ใครจะได้เป็น A ใครจะได้เป็น B นะคะเดี๋ยวจะมาฝึกกันตอนนี้เป็นขั้นตอนของบัตรคำศัพท์ที่ครูแนบเอาไว้ให้นักเรียนเตรียมบัตรคำศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะเลือกอาชีพอะไรให้นักเรียนเลือกอาชีพจากบัตรคำศัพท์ห้ามซ้ำกันนะในแต่ละกลุ่มหยิบบัตรคำศัพท์เอาไว้เลยอาชีพไหนที่นักเรียนอยากจะเป็นตอนนี้หยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบไว้หนึ่งคำของใครก็ได้คำศัพท์อะไรก็ได้หยิบมาเลยหยิบไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะถามและนักเรียนก็ตอบลองดูโอเคเรียบร้อยไหมคะหยิบบัตรคำหรือยังเอ่ยหยิบแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่า A กับ B จะพูดอะไรกันนะคะ A ถามว่า What do you want to be in the future? What do you want to be in the future? อย่างที่ต้นคาบบอกไปวัตถุประสงค์ของวันนี้คือคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสามารถแนะนำวิชาที่ควรจะเรียนให้สอดคล้องกับอาชีพที่จะทำได้ตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะ What do you want to be in the future? Everyone say What do you want to be in the future?
1: What do you want?
0: One more time. What do you want to be in the future?
1: What do you want to be in the future?
0: คำถามนี้ถามว่าคุณอยากเป็นอะไรในอนาคตคะถ้านักเรียนจะตอบอาชีพนักเรียนตอบว่า I want to be หรือว่า and ตามด้วยชื่ออาชีพยกตัวอย่างเช่น I want to be an English teacherA ก็จะทำการแนะนำว่าอาชีพที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยคุณควรเรียนอะไรเช่น you should learn English to be an English teacher B ก็ต้องตอบว่าอะไรคะเวลามีคนแนะนำ
2: thank you
0: แล้วทุกครั้งเวลาตอบ thank you ต้องตอบว่า
1: you're welcome
0: แปลว่าด้วยความยินดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มถามนะคะคุณครูจะเป็น A ให้ก่อนในรอบแรกแล้ว B จะเป็นใครที่เชิญขอถามคนที่พร้อมที่สุดในห้องนี้เลยนั่นก็คือ thank you ค่ะ thank you stand up please โอเค thank you หยิบบัตรคำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ are you ready
3: yes
0: what do you want to be in the future
3: I want to be a football player
0: you want to be a football player you should learn PE to be a football player
3: Thank you.
0: You're welcome. Clap your hands to thank you. ดีมากเลยนะคะกลับกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น A อีกคนหนึ่งเป็น B ถ้านักเรียนฟังคำตอบของเพื่อนว่าเพื่อนอยากเป็นอาชีพอะไรลองประยุกต์ใช้เอาชื่อวิชามาใช้ให้ได้ว่าเพื่อนควรที่จะเรียนอะไรใครคิดว่าตัวเองเป็น A ได้บ้าง Raise your handนักเรียนจะสามารถแนะนำเพื่อนได้ไหมว่าเขาควรที่จะเรียนอะไรโอเคเบอร์เกอร์ you are A and B นาเดชค่ะ
4: นาเดช
0: please come นาเดช you are B thank you please are you ready
5: what do you want to be in the future
3: I want to be an English teacher.
5: You should learn English to be an English teacher.
0: And ถูกแล้วครับ You should learn English to be an English teacher.
5: You should learn English to be an English teacher.
3: Thank you.
5: You're welcome.
0: Very good. Clap your hands.เก่งมากเลยนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถนำบัตรคำของคุณครูนะคะไปใช้ในการทดลองดูว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะช่วยแนะนำว่าเราควรที่จะเรียนวิชาอะไรคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชายังอยู่ในสมุดของตัวเองใช่ไหมคะรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพที่เรียนไปวันนี้สามารถนำมาใช้ตามแพทเทิร์นนี้ได้นะคะนักเรียนต้องใช้คำถามที่ถูกต้องและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของมารยาทในการ รู้จักพูดคำว่าอะไรเอ่ย
1: Thank you
0: เวลามีใครแนะนำเราเราก็ต้องขอบคุณเมื่อมีคนขอบคุณ Don't forget to use this one You are welcome โอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของ What time is it What time is it ก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเวลานั่นเองเวลาจะสนุกไหมหรือว่าจะยากหรือว่าง่ายยังไงเดี๋ยวติดตามนะคะในคาบเรียนต่อไปสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมใบงานนะคะจำนวน2ใบงานด้วยกันส่วนกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมเดี๋ยวเราก็มาทำกิจกรรมในห้องได้นะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมเอกสารให้นักเรียนนะคะผ่านเว็บไซต์ของเรานะคะ www.dltv.ac.th นะคะโอเค guys alright are you happy todayI hope you are happy นักเรียนสามารถไปทบทวนบทเรียนนะคะทั้งบทเรียนที่เราอ่านไปถ้าใครที่ไม่ทันกลับไปอ่านทบทวนได้นะคะนักเรียนไปทางดูเทปซ้ำได้นะคะโอเค I hope you are happy I hope you enjoy our English for today See you next time Thank you to the teacher
1: Thanks.

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าในวันนี้ถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องกันต่อเลยจากครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3ยังจำได้ใช่ไหมครับว่าในครั้งแรกที่เราเรียนในเรื่องนี้คุณครูได้มีการหยิบอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไมโครโฟนใช่ไหมครับเอามาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักไมโครโฟนมาก่อนเนี่ยเราจะตอบสิ่งนี้ว่าอะไรบ้างฉะนั้นในแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ในสิ่งที่เห็นน่ะแตกต่างกันถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางปลายทางถูกไหมแล้วก็มีการให้ดูภาพด้วยจำได้ใช่ไหมครับว่ามีภาพซานตาคลอสมีภาพของกาแฟแล้วก็มีภาพที่เราได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติใช่ไหมครับทีนี้สอบถามหน่อยครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าในครั้งที่2เนี่ยเราได้อ่านนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นนิทานค่อนข้างเรื่องยาวของคุณนำบุญนามเป็นบุญเรื่องอะไรครับเด็กน้อยกับอะไรเด็กน้อยกับแมลงยังจำได้ไหมครับต้นทางปลายทางว่าแมลงแปลงกายเป็นอะไรครับเป็นปีศาจเป็นอสุรกายที่เตรียมจะต่อสู้กับกองทัพของกษัตริย์และในท้ายสุดกษัตริย์ก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปใช่ไหมครับตอนหลังก็คือทุกคนก็ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้มีการจัดกิจกรรมให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์มาต่อกันในชั่วโมงนี้เลยครับนักเรียนต้นทางปลายทางจะเป็นเรื่องของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3
2: สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับข้อที่1 นะครับระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้ข้อที่2ครับเขียนแสดงความคิดเห็นและการบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และข้อที่3สะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานและนำเสนอได้ก็หมายความว่าในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องที่มาจากเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครั้งแรกนะครับที่คุณครูเจมส์เนี่ยได้มีการให้เอาตัวไมโครโฟนนะครับขึ้นมาและให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับลองตอบว่าจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนักเรียนเห็นอะไรซึ่งนักเรียนต้นทางปลายทางก็จะมีการตอบที่แตกต่างกันไปจากประสบการณ์นะครับฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับเวลาเราตอบเราก็ไม่ต้องกลัวที่จะถูกผิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะมีพื้นประสบการณ์เดิมนั้นแตกต่างกันไปพอเข้ามาครั้งที่2ครับก็มีการให้เอาเรื่องนิทานเนี่ยเข้ามาผนวกด้วยทำให้เรานั้นสามารถวิเคราะห์เรื่องราวรวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นได้นะครับฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะการเขียนแบบหนึ่งที่จะเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะมีการเขียนความคิดเห็นอย่างไรให้ดูน่าสนใจแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการเขียนเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อ่านได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาดูกันนะครับซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมด3ข้อก็จะมีความคล้ายคลึงจากในครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะได้ดูกันว่าแต่ละข้อนั้นน่ะไปอยู่ในส่วนใดของกิจกรรมบ้าง นะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานและนำเสนอได้ซึ่งในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การบรรยายประสบการณ์เนี่ยในส่วนของการเขียนแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเพิ่งใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าการบรรยายประสบการณ์เนี่ยก็ได้มีการสอนในครั้งที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรนักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเรียนเราไปดูกิจกรรมชวนคิดในวันนี้กันครับ
0: เดี๋ยวจะให้ดูข้อความนักเรียนต้นทางดูให้ดีนะครับปลายทางตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตเป็นคนอ่านให้กรณีที่โทรทัศน์ที่เห็นเนี่ยอาจจะอยู่ไกลไปนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวช่วยส่งเสียงพร้อมกันให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วร่วมกันอ่านกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับ1 2 3
1: การช่วยอนุรักษ์
0: ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านอุปโภคบริโภคดังนั้นเราจึง

0: ขอบคุณมากครับนักเรียนต้นทางครับตอนนี้ปลายทางเชื่อว่าน่าจะอ่านพร้อมกับนักเรียนต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับจากกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ร่วมกันอ่านลองตอบพร้อมกันหน่อยครับนักเรียนต้นทางตอบให้ปลายทางฟังหน่อยว่าจากการอ่านกิจกรรมชวนคิดเบื้องต้นบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาช่วยอย่างไรครับไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำอันนี้เป็นการบอกขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช่ไหมมีอะไรอีกครับลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมีอะไรอีกครับ
1: ใช้วัสดุทดแทนการใช้ทำประโยชน
0: ์เป็นยังไงครับนักเรียนปลายทางตอนนี้เสียงของนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังว่านอกจากเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็เป็นการใช้วัสดุอื่นทดแทนนะครับฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางครับบทความเหล่านี้นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรครับดีหรือไม่ดีครับนักเรียนคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
1: มีประโยชน์
0: ถ้าเหนือกว่าความมีประโยชน์นักเรียนคิดว่าบทความนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราทำตามนักเรียนคิดว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
1: ลดโลกร้อน
0: ได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาว่าลดโลกร้อนมีอะไรอีกครับ
2: ได้ด
0: ีขึ้นโลกเราจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นบรรยากาศของโลกจะดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้น
0: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราร่วมมือร่วมใจกันลดของเหล่านี้ลงแล้วก็รู้จักใช้วัสดุอื่นในการทดแทนอย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดมลภาวะลงไปเพิ่มเติมด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมชวนคิดนั่นเองนะครับทีนี้ก็ได้มีการถามไปแล้วว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่นักเรียนต้นทางเห็นด้วยไหมครับปลายทางครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมครับว่าการที่เราร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นจะทำให้โลกของเรานั้นมีความน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดผลดีในระยะยาวปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ทราบแล้วก็มีการอภิปรายร่วมกันเอาละครับทีนี้ในระหว่างที่เราได้มีการให้นักเรียนปลายทางเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันตอบคำถามเดี๋ยวขออนุญาตไปกันต่อในเรื่องของเนื้อหาในวันนี้นักเรียนครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนักเรียนรู้จักการเขียนแสดงความคิดเห็นไหมครับในความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรเป็นข้อคิดเห็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมครับมีอีกไหมครับ
2: มีการใช้เหตุผลในการ
0: มีการใช้เหตุและผลด้านนี้บ้างเป็นยังไงนักเรียนในความเข้าใจของนักเรียนก่อนการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรไม่การขออภัยการไม่ใส่อคติลงไปในการแสดงความคิดเห็นมีอีกไหมครับพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ใช้ความใช้การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีอะไรอีกไหม
2: การใช้ถ้อยคำในการ
0: แสดงความการเลือกใช้ถ้อยคำในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางครับตอนนี้ปลายทางมีคำตอบที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างของคำตอบนักเรียนต้นทางหรือไม่ลองตอบให้คุณครูได้ฟังดูว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนลองไปดูบนจอพร้อมกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะเป็นการเขียนด้วยการเอาข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเอามาเขียนแต่การเขียนตรงนี้จะต้องมีเหตุผลและเขียนไปในทางสร้างสรรค์นักเรียนเข้าใจคำว่าในทางสร้างสรรค์ใช่ไหมในทางสร้างสรรค์หมายความว่ากรณีถ้ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่เรามีความจำเป็นจะต้องเขียนแล้วก็ยกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยการยกตัวอย่างเราจะต้องไม่ยกเพื่อไปบอกว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนี้ผิดแต่ต้องเป็นการให้มุมมองหรือให้แง่คิดเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นมันค่อนข้างเป็นประเด็นอ่อนไหวใช่ไหมครับฉะนั้นความที่เราจะอ่านบทความการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราอ่านจากใดได้บ้างเช่นหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารแล้วก็เรื่องอื่นๆเป็นต้นทีนี้นักเรียนดูครับประเภทของการเขียนแสดงความคิดเห็นช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางประเด็นแรกคืออะไรครับ
3: การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
0: อันนี้ตรงตัวเลยว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการชื่อบอกเลยว่าวิชาการน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับต้นทางปลายทางเป็นศาสตร์หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระความรู้ต่างๆอย่างตัวอย่างที่อยู่บนจอเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องวิชาการแพทย์และอนามัยหรือเป็นเรื่องวิชาสังคมศาสตร์เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ต้องมีการหยิบยกเอาหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานได้ต้องมีเหตุผลในการอ้างอิงต้องมีบุคคลในการอ้างอิงรวมถึงเอกสารในการอ้างอิงนั้นต้องชัดเจนด้วยจึงจะแสดงความคิดเห็นได้และการเขียนแสดงความคิดเห็นของเรานั้นจะมีอะไรครับมีน้ำหนักมากขึ้นเข้าใจคำว่ามีน้ำหนักในการแสดงความคิดเห็นไหมเพราะเราไม่ได้พูดแบบพูดขึ้นมาเองอะแต่ว่าเรามีการหยิบยกงานอ้างอิงจากที่ต่างๆฉะนั้นอยากจะให้ต้นทางปลายทางนั้นได้ฝึกทักษะเหล่านี้ไว้นะครับอ่ะไปกันต่อเลยข้อ2คือเรื่องอะไรครับ
2: การ
0: แสดงความคิดเห็นโดยทั่วๆไปนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วๆไปเป็นอย่างไรบ้างเช่นการวิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองการแสดงของวัยรุ่นการเล่นกีฬารวมทั้งการเขียนบทต่างๆก็แสดงว่าถ้าเขาใช้คำว่าการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปเรื่องนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบเบ็ดเตล็ดแปลว่าอะไรก็ได้เข้าใจไหมครับไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้จะต้องเจาะจงว่าเป็นเรื่องกีฬาเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้หรือในขณะนั้นก็ได้ก็ลองดูว่าในชั่วโมงนี้ที่เรากำลังจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยปลายทางมีประเด็นใดบ้างที่สามารถเอามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็ลองดูว่าในห่วงช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะครับต่อไปเลยครับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนครับนักเรียนต้นทางปลายทางการเลือกเรื่องการเลือกเรื่องเป็นอย่างไรเขาบอกว่าควรจะเลือกเรื่องที่ทันสมัยอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์หรือเหตุการณ์ประจำวันนักเรียนคิดว่าในบรรดาประเด็นทั้งหมดเนี่ยอะไรหาได้ง่ายสุดเลยลองดูสิถูกต้องเป็นเหตุการณ์ประจำวันเป็นเหตุการณ์ประจำวันเพราะเราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารในการหาได้ทันทีถูกต้องไหมครับฉะนั้นตอนนี้เชื่อว่านักเรียนต้นทางทุกคนเนี่ยเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีนำเนาะก็คือต้องมีเครื่องมือสื่อสารปลายทางล่ะครับปลายทางคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยปลายทางคิดเหมือนต้นทางหรือไม่ว่าจะต้องเอาเป็นข่าวเหตุการณ์ประจำวันแล้วถ้าปลายทางไม่เลือกข่าวเหตุการณ์ประจำวันปลายทางจะเลือกเรื่องอะไรลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ทราบหน่อยนะครับประมาณนี้ทีนี้พอเวลาเราเลือกเรื่องเสร็จแล้วเราก็ทำไมครับเขียนตามที่เราได้เลือกแล้วก็ต้องเขียนบนพื้นฐานที่เรามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งนั่นแปลว่าถ้าเขาเขียนว่าลึกซึ้งเนี่ยเราต้องทราบและรู้รายละเอียดในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีอ่ะข้อที่2เลยครับนักเรียนต้นทางปลายทางเป็นเรื่องอะไรครับ
2: การ
0: ให้ข้อที่จริงตรงนี้จะไปมุ่งเน้นที่เรื่องที่มาของเรื่องความสำคัญและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสิ่งที่เราได้หยิบยกมานักเรียนครับการให้ข้อเท็จจริงในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าสำคัญไหม
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: ทำไมถึงสำคัญเพราะ
2: เป็นการเพื่อจะได้ปรับปรุงเนื้อเรื่อง
0: มีตัวแทนของนักเรียนต้นทางได้ตอบให้ฟังว่าเพื่อที่จะได้เป็นการทราบแล้วก็ได้เป็นการรู้เนื้อเรื่องแล้วก็ได้อะไรครับมีการปรับปรุงในตัวของเนื้อเรื่องต่อไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับปลายทางดูว่าการให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรคุณครูขอเสริมนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับว่าการให้ข้อเท็จจริงนั้นหมายความว่าเวลาเราไปหยิบยกเรื่องใดมาสมมติครูเจมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแต่คุณครูก็ยังมีความรู้สึกอคติถ้าเมื่อใดที่คุณครูเขียนโดยให้ความจริงบวกอคติแสดงว่าคุณครูเนี่ยน่าเชื่อถือไหม
2: ไม
0: ่น่าเชื่อถือแล้วฉะนั้นการให้ข้อเท็จจริงคือการมุ่งเน้นให้ความจริงเลยครับ ปลายทางต้องเข้าใจว่าในบางครั้งมันอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดใจในบางเรื่องแต่ว่าเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการเขียนเพื่อให้ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ได้สารที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยครับข้อที่3คือเรื่องอะไรครับซึ่งในประเด็นนี้เขาได้แบ่งตามประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 3.1 คือเรื่องอะไรครับการแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกตลักษณะแบบนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและมีการจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นเนื้อหาสาระของประเด็นที่ต้องการจะตั้งข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอาจจะเป็นมุมมองใดมุมมองหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปข้อ2คืออะไรลูก
1: การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง
0: ข้อนี้ต้องทำกันบ้านสักหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นใดๆเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงถ้าเรามีข้อมูลไม่เพียงพอข้อเท็จจริงนั้นอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้ฉะนั้นในข้อนี้เราต้องทำการบ้านสักหน่อยนะครับอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรครับเป็นเรื่องอะไรฮะมลภาวะในเมืองหลวงนะประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับข้อนี้เป็นลักษณะการให้ในเชิงความโต้แย้งเช่นการกินยาลดความอ้วนของวัยรุ่นขออนุญาตถกประเด็นนี้ขึ้นมาสักประมาณ1นาทีนักเรียนครับเราลองมาโต้แย้งกันเล่นดูนะฮะนักเรียนคิดว่าคนเราที่อ้วนมากๆและอยากที่จะลดน้ำหนักถ้าเราจะกินยาลดความอ้วนนักเรียนคิดว่ายังไงครับได้ไหมอ้าวแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วคุณหมออาจจะไม่ให้ออกกำลังกายหนักแต่มันต้องกินยาทำยังไงอ่ะไม่ต้องกินอ้าวไม่แน่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพก็ได้นะครับฉะนั้นอ่ะสอบถามก่อนนะเอาความคิดนักเรียนก่อนนักเรียนคิดว่าอย่างครูสมมตินะครูบอกว่าถ้าเราอยากสุขภาพแข็งแรงเราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้เรากินยาลดความอ้วนก็ได้นี่ถูกไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการทางการแพทย์ทันสมัยมากเราสามารถมียาเพื่อจะทำให้รูปร่างเราดีขึ้นได้นั่นเองคิดว่าไงตัวแทนนักเรียนตอบมาว่าควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้เป็นตัวอย่างย้ำนะครับคุณครูเจไม่ได้มีเจตนาให้นักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะฮะไปกินยาลดความอ้วนไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ลองฝึกทักษะการโต้แย้งแบบฉับพลันก่อนแล้วคุณครูอยากสอบถามนักเรียนต้นทางต่อครับว่านักเรียนเห็นด้วยไหมครับว่าการกินยาลดความอ้วนถือเป็นทางเลือกฟังให้ดีนะถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่อยากลดน้ำหนักนักเรียนคิดว่ายังไงมีทั้งนักเรียนที่เห็นด้วยและยังไม่เห็นด้วยฉะนั้นฟังให้ดีนะครับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่เรียนปลายทางครูเจไม่ได้มีการเชื้อเชิญให้พวกเราทุกคนนั้นไปกินยาลดความอ้วนนะฮะแต่คุณครูต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเวลามันมีคำตอบที่มากกว่า1คำตอบเช่นคำตอบที่บอกว่าเห็นด้วยและคำตอบที่บอกว่าไม่เห็นด้วยต้องเอามาโต้แย้งกันว่ากลุ่มที่เห็นด้วยเพราะว่ากินยาลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรอะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นใครเห็นด้วยว่าการกินยาลดความอ้วนเป็นทางเลือกยกมือขึ้นยกได้ไม่ผิดยกสมมุติตัวอย่างขอเหตุผลนะครับทำไมถึงเห็นด้วยไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างเราไม่ได้เชื้อเชิญนะเป็นตัวอย่างทำไมถึงเห็นด้วยเพราะว่า
3: ปัจจุบันมันมียารักษาไม่มันมียาลดความ
0: เดี๋ยวใช้เป็นไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังก็ได้ครับจะได้ยินเสียงของนักเรียนฝ่ายที่เห็นด้วยว่าไงครับ
4: เพราะว่าปัจจุบันคนส่วนมากที่มีความอ้วนมักจะกินยาลดความอ้วนครับ
0: อันนี้เป็นเหตุผลของนักเรียนต้นทางย้ำคุณครูจะบอกเสมอว่าครูไม่ได้เชื้อเชิญให้กินยาลดความอ้วนนะฮะนักเรียนให้เหตุผลว่าในปัจจุบันนั้นทำไมนะมี
3: คนส่วนมาก
0: นั้นทำไม
4: เลือกที่จะกินยาลดความอ้วน
0: เลือกที่จะกินยาลดความอ้วนทำไมถึงเชื่อว่าเลือกที่จะกินยาลดความอ้วนเป็นทางเลือกใช่ไหมนักเรียนตอบว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยทำให้รูปร่างนั้นทำไมดีขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะฮะจะพูดบ่อยเนี่ยว่าครูไม่ได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยไปกินยาลดความอ้วนไม่ได้นะฮะใครที่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นมีหลายกลุ่มเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะตอบโดยภาพรวมเลยครับที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า
5: อันตราย
0: ด้านหน้าบอกว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอีกไหมครับถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์จะทันสมัยแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าภูมิต้านทานร่างกายของแต่ละคนนั้นมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับมีเพิ่มเติมอีกไหมลูกไม่มีแล้วประมาณนี้คำตอบน่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูต้องการจะให้เห็นว่าเวลาเรามีการโต้แย้งเราต้องมีการหยิบเหตุและผลและต้องมีข้อสนับสนุนที่เชื่อถือได้จึงจะเป็นการโต้แย้งฉะนั้นในวันนี้ผมแค่แสดงให้เห็นว่าการโต้แย้งแบบฉับพลันมันเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมีการโต้แย้งจริงเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไหมลูกเตรียมตัวไหมเราต้องเตรียมตัวเราต้องมีข้อมูลในมือไหมฉะนั้นวันนี้เป็นการจำลองให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองด้วยครับประมาณนี้ไปกันต่อในประเด็นที่4เรื่องของการแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่านักเรียน

0: ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรท์แต่ฟังให้ดีนะเราไม่มีขออภัยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ควรจะไปบอกว่างานวรรณกรรมชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีแต่ควรจะบอกว่างานวรรณกรรมชิ้นนี้มีข้อสังเกตอะไรบ้างสมมุติครูเจมส์เขียนวรรณกรรมขึ้นมา1เรื่องแล้วก็คนนี้เนี่ยสมมุตินะคนนี้กับครูเนี่ยไม่ถูกกันไม่ถูกกันเลยแต่ว่าคนคนนี้มาอ่านงานของคุณครูเจมส์ปรากฏว่าก็เห็นแหละว่างานของครูเจมส์เป็นอย่างงี้อย่างงี้แต่มีการประเมินว่างานของคุณครูเจมส์นั้นสามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนวรรณกรรมแต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าคุณครูเจมส์ยังมีความรู้ไม่มากพอแรงไหมล่ะ
1: แรง
0: ฉะนั้นเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะไม่มีประสิทธิภาพในไกลๆฉะนั้นอย่างเงี้ยไม่ควรพูดฉะนั้นเราต้องวิจารณ์หรือว่าประเมินค่าขออภัยเราต้องประเมินค่าตามความเป็นจริงว่าลักษณะของการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปคือเป็นแบบเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่4คือเรื่องอะไรลูกเป็นเรื่องของการเรียบเรียงประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับเป็นประเด็นการตั้งชื่อการตั้งชื่อตรงนี้เนี่ยควรจะตั้งเพื่อให้เกิดความเร้าความสนใจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาการตั้งชื่อเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะในการที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความสนใจต่อเรื่องที่จะเขียนแล้วก็เป็นการบอกขอบเขตของเรื่องที่จะเขียนด้วยนะครับประเด็นต่อมาคือการเปิดเรื่องก็มีความคล้ายคลึงกันคือเปิดเรื่องอย่างไรให้มีความน่าสนใจนะครับการเปิดเรื่องที่ดีเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านชวนอ่านเนื้อหาของเราต่อเนื่องไปด้วยนะครับต่อไปการลำดับก็คือจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะมีการเขียนอย่างไรเพื่อไม่ให้เนื้อหานั้นมันกระโดดไปกระโดดมาอันนี้เข้าใจไหมนะประมาณนี้นะต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับประเด็นต่อมาคือการปิดเรื่องเราจะปิดเรื่องอย่างไรให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจเช่นอาจจะปิดเรื่องด้วยการที่ทิ้งคำคมไว้ให้เป็นข้อคิดประมาณนี้เป็นต้นนะครับต่อไปการใช้ภาษาก็ควรใช้อย่างสละสลวยชัดเจนไม่เยินเยออาจมีการสอดแทรกโบหารเข้ามาประกอบด้วยก็ได้เพื่อเป็นการ เน้นย้ำสารให้เกิดความชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้นทีนี้ครับคุณครูมีตัวอย่างครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับดูบนจอให้ดีนะครับดูบนจอให้ดีนะฮะตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นอันนี้คุณครูไปหยิบยกจริงๆจากตัวอย่างมาเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการรู้จักระงับอารมณ์เราเคยโกรธกันไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราให้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางปลายทางร่วมกันอ่านโดยพร้อมเพรียงกันครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ทุกคน

0: บางคนต้องการการยอมรับจากคนที่ต้อยต่ำกว่า
1: และ

0: ขอบคุณนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับที่ร่วมกันอ่านบทความนี้พร้อมกันครับนักเรียนครับจากที่เราได้อ่านไปในหลายๆหน้าเนี่ยบทความเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้อาจจะเป็นตัวความด้านในทีนี้นักเรียนลองดูที่ลึกกว่านั้นเป็นเรื่องใช่เป็นเรื่องของอารมณ์และอุปนิสัยว่าในสมัยก่อนเป็นยังไงครับถูกคนสมัยก่อนมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีอีกไหม
1: ที่เกรงใจ
0: เป็นคนที่เกรงใจประมาณนี้แต่ปัจจุบันทำไมปัจจุบันเห็นแก่ตัวแล้วทีนี้อะไรครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวขึ้นเทคโนโลยีด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่มีความทันขึ้นเพราะเมื่อโลกทันสมัยมากขึ้นระยะเวลาก็จะยิ่งสั้นลงถูกต้องไหมครับในสมัยก่อนเราส่งจดหมายกว่าปลายทางจะรับจดหมายได้ก็อีกหลายวันแต่ในปัจจุบันเรามีแพลตฟอร์มเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นMessenger ส่งปุ๊บอ่านปั๊บกรณีถ้าบุคคลคนนั้นออนไลน์อยู่จริงไหมครับฉะนั้นอันนี้มันคือความผันแปรไปตามยุคสมัยฉะนั้นพอเวลาเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็มองว่าจิตใจของมนุษย์นั้นทำไมเริ่มที่จะเห็นแก่ตัวเป็นมนุษย์วัตถุนิยมมากขึ้นต้องการเพียงอำนาจและเงินทองแบบนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าบทความนี้ทำไมครับเป็นยังไงเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมต้นทางปลายทางเห็นด้วยไหมครับอาจจะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาบอกครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วอะเราต้องทำยังไงเขาแสดงความคิดเห็นว่ายังไงเราจำเป็นจะต้องปล่อยวางและเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไงครับนักเรียนมองไปบรรทัดที่3พร้อมกันนะครับอันนี้เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนมากว่าตอนแรกเขาหยิบยกมาก่อนว่ายุคสมัยเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมนักเรียนดูนะยุคสมัยเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นก็ชี้ให้เห็นว่าเมื่อก่อนคนมีอะไรครับน้ำใจไมตรีมีเมตตาอารีแต่ปัจจุบันด้วยวิทยาการที่ทันสมัยขึ้นคนเห็นแก่ตัวลงสิ่งที่เราจะทำได้คือต้องปล่อยวางและเข้าใจกับสถานการณ์นี่แหละครับเป็นตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะทุกคนย่อมต้องการอยากได้ดีอยากเป็นในสิ่งที่ต้องการจะเป็นแตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้ฉะนั้นเขาก็บอกต่อนะว่าการที่เราจะหลุดพ้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราควรที่จะเข้าใจและมองโลกในแง่บวกและไม่ทำตัวตามกระแสที่ไม่ดีนะครับถามนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนเข้าใจคำว่าทำตัวตามกระแสไหม
2: ไม่เข้าใจ
0: นักเรียนอาจจะมีคำที่บางสำนักข่าวใช้เช่นไวรัลคือต้องอย่างนี้นะฮะด้วยความที่ในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการได้เห็นคลิปจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทั้งเชิงสร้างสรรค์และเชิงไม่สร้างสรรค์เราจะต้องไม่ทำตัวตามกระแสถ้ากระแสนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เราเรียนภาษาไทยเราต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นดีหรือไม่ดีต้องไม่วิ่งตามกระแสโลกจนมากเกินไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องมีสติด้วยทีนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการบรรยายมาค่อนข้างพอสมควรแล้ววันนี้ครับก็จะมาถึงช่วงของการลงอะไร
3: ลงมือทำจด
0: จำลงมือทำจดจำได้วันนี้ยังเหมือนเดิมครับยังให้พวกเราทุกคนเนี่ยศึกษาใบความรู้นะครับเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญซึ่งให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูนะครับว่าคุณครูได้มีการหยิบเรื่องของการรู้จักระงับอารมณ์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวใบงานแล้วแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มวันนี้คืออะไรครับแต่ละกลุ่มได้ใบงานในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันทุกคนดูนะเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องปลาหมอคาง

0: ตามซึ่งบทความนี้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ผมได้เอาอ้างไว้ในบริเวณด้านล่างนะครับใครได้ประหมอคางดำครับกลุ่มด้านหน้าได้ประหมอคางดำนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศนั่นเองนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาจากที่ปรากฏอยู่บนจอนะครับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องพันไม้น่ารู้ใครได้พันไม้ครับอันนี้ได้พันไม้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสิ่งที่ผมเขียนไว้ด้านล่างนะครับเรื่องต่อไปยางรถจักรยานยนต์รักโลกใครครับอันนี้ได้ใช่ไหมครับขอขอบคุณแหล่งที่มาด้วยนะครับโปรดระวังเสียท่ากูรูปลอมใครได้ครับถามก่อนเข้าใจคำว่ากูรูไหมกูรูใช่เป็นคำหยาบคายไหมครับกูที่หมายถึงตัวกูเนี่ยไม่ใช่อันนี้คุณครูไม่ได้พูดหยาบคายออกอากาศนะครับแต่ว่าต้องการชี้ให้เห็นว่าคำว่ากูรูตรงนี้ก็เป็นลักษณะคำแบบหนึ่งที่เอาไว้เรียกอะไรเอ่ยเกือบใช่มีเสียงด้านหลังอะไรนะผู้เชี่ยวชาญปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโปรดระวังเสียท่าผู้เชี่ยวชาญหลอกลงทุนต้มตุ๋นจนเปื่อยอะไรเปื่อยเนื้อหมูหรือเปล่าในที่นี้เปื่อยที่ไม่ได้แปลว่าเป็นเนื้อหมูแต่ว่าอะไรครับอาจจะหมดตัวได้ใครได้ครับกูรูปลอมเรื่องนี้ได้นะครับพัฒนา AI ช่วยผู้ป่วยอัมพาตใครได้ครับเป็นกลุ่มบริเวณด้านหน้านะครับก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสิ่งที่ผมได้เขียนไว้ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอให้ดีครับนี่คือหน้าตาของใบงานครับพร้อมที่จะเขียนแสดงความคิดเห็นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราวอร์มร่างกายกันหน่อยครับเอามือขึ้นมาทำอย่างนี้ครับเอามือขึ้นมาทำนี้ครับเราวอร์มร่างกายกันหน่อยเพราะวันนี้เราค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเยอะนะครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้งวันนี้ถ้าเราวอร์มร่างกายกันพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางร่วมทำกิจกรรมลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้มีการมอบหมายกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มนั้นเลือกบทความใช่ไหมครับแล้วก็ลองทำในใบงานเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับได้เป็นคนตอบตอนนี้กระซิบว่านักเรียนต้นทางที่จะเป็นตัวแทนในการตอบเลยนะฮะก็ได้บทความเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีประเด็นสำคัญจาก4ประเด็นนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางช่วยอ่านบทความที่ตนเองได้นะครับว่าชื่อหัวข้อบทความที่ได้คือเรื่องอะไรครับเชิญครับ
1: บทความที่หนูได้นะคะคือสภาพอากาศวันนี้เตือน15จังหวัดตะวันออกอีสานรับมือฝนตกหนักค่ะ
0: เป็นข่าวพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับหลังจากที่ได้มีการระดมความคิดเสร็จแล้วเนี่ยได้คำตอบแต่ละข้ออย่างไรบ้างครับอ่านหนูไม่ต้องอ่านโจทย์นะบอกคำตอบไปเลยข้อ1ครับ
1: ให้หลีกเลี่ยงฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ
0: อันนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญว่าให้หลีกเลี่ยงอะไรนะ
1: ฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตามหัวข้อที่บอกอันนี้คือยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะในพื้นที่ที่บอก15จังหวัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้ข้อ2ครับนักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรครับ
1: ส่งผลกระทบต่อชาวประมงทำให้เสียหายและเสียชีวิตได้ค่ะและบางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทำให้เสียหายได้ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนได้เขียนแล้วก็ตอบมานะครับว่าจากบทความที่นักเรียนได้รับมอบหมายเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมบ้างก็คืออาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันถ้าเกิดว่าไม่มีการเตรียมตัวที่ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายในวงกว้างอาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับข้อที่3ครับนักเรียนได้คำตอบอย่างไรครับ
1: เห็นด้วยค่ะเกี่ยวกับให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเพราะคลื่นในทะเลทำไมลูกนิ่งไหมไม่นิ่งเพราะว่าคลื่นใหญ่มากอาจจะส่งผลให้เรือลำเล็กเนี่ยทำไมครับล่มได้นะครับและข้อสุดท้ายนักเรียนได้ความว่าอย่างไรครับ
1: เราควรเช็คสภาพอากาศเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้ค่ะ
0: เราต้องมีการสำรวจสภาวะภูมิอากาศก่อนที่จะเดินเรือหรือว่าเราจะไปไหนเพราะจะได้ไม่ไปเจอกับพายุนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของกลุ่มที่4ครับต้นทางปลายทางปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ถือนักเรียนได้มีการเตรียมคำตอบแล้วก็ตอบออกมาได้ค่อนข้างครอบคลุมตามประเด็นนะครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับคุณครูเห็นแต่ละกลุ่มตอนนี้เริ่มมีการทยอยเขียนแล้วนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าปลายทางไม่เสร็จเราสามารถนำเอากลับไปทำนอกเวลาแล้วก็นำมาส่งให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมห้องต้นทางก็ส่งให้คุณครูเจมได้เพื่อที่จะได้ทำไมครับมาตรวจแล้วก็วิพากษ์คำตอบกันในชั่วโมงต่อๆไปนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้ที่เราได้เขียนไปเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างหนึ่งเราได้การอ่านเราได้ฝึกคิดไหมเราได้มีการจำลองอะไรด้วยวันนี้เราได้มีการจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อโต้แย้งเนี่ยเราทำอย่างไรใช่ไหมครับจะมีการถกข้อเสนอแล้วก็ถกข้อโต้แย้งอย่างไรบ้างแต่ให้นักเรียนต้นทางปลายทางจำเอาไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นเชิงวิชาการเราต้องมีอะไรเราต้องมีเหตุผลเราต้องมีตัวงานเขียนหรืองานวิจัยบางอย่างมารองรับเพื่อให้ข้อแสดงความคิดเห็นของเรานั้นทำไมครับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นยอดเยี่ยมมากครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้จริงๆคือเชื่องของคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำที่เคยได้ยินและไม่เคยได้ยินครับนักเรียนดูคำนี้ครับเห็นไหมเอ่ยเป็นชื่ออาหารครับเป็นชื่ออาหารครับนักเรียนคิดว่ามัทุปายาสไหนที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นมัทุปายาสฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับทั้งต้นทางปลายทางเลยครับโอ้โหมีจำนวนหนึ่งเลยนะครับปลายทางครับตอนนี้เชื่อไหมครับว่าเป็นฝั่งสีเขียวเอามือลงได้ครับถ้าเชื่อว่าเป็นฝั่งสีม่วงยกมืออ่ะวันนี้ทั้งต้นทางนะครับห้องต้นทางของเราเนี่ยเอามือลงได้ครับเชื่อว่าเป็นครึ่งๆทั้งเขียวและม่วงปลายทางเชื่อว่าสีอะไรถูกต้องครับและสีที่ถูกต้องสำหรับคำว่ามัทุปายาสก็คือมัทุปายาสนี้ครับ เป็นคำนามแปลว่าข้าวปลาญาติเจือน้ำผึ้งใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริงแต่ทำไมในภาพจึงเป็นลักษณะของการเจเนเรตจากปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้ความรู้ในช่วงท้ายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่มาของข้าวทิพย์หรือข้าวมทุปญาติเมื่อครั้งพุทธกาลเขาบอกว่าเป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำนมวัวอย่างดีโดยนางสุชาดาธิดาเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคมเนี่ยได้นำไปบวงสรวงเทพพยดาใต้ต้นนิโครหรือเรียกว่าอะไรครับต้นไทรในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วได้พบใครครับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้นะครับเมื่อกี้คุณครูพูดว่าพระเจ้าขออภัยนะครับเป็นไปถวายเจ้าชายสิทธัตถะนะครับซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นเทพเทวดาจึงนำไปถวายคำถวายของนางสุชาดาบอกว่าอะไรครับขอให้พระองค์จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์เช่นเดียวกับที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดิฉันปรารถนาแล้วและมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือเมื่อพระพุทธองค์เสวยข้าวมทุปญาติจนครบ49ก้อนก่อนนำถาดทองไปลอยแม่น้ำเนรัญชลาพร้อมอธิษฐานว่าหากเราจะตรัสรู้ขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนน้ำครับหากถาดทองลอยทวนน้ำได้จริงนับเป็นมื้อก่อนการตรัสรู้ก่อนประทับใต้ต้นโพและบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแสดงว่าข้าวมทุปญาติในทางพุทธศาสนามีที่มาที่ไปไหมครับเป็นอาหารที่เจ้าชายสิทธัตถะกินก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธสัมพุทธเจ้าประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ของข้าวมทุปญาตินั่นเองนะครับก็ขอให้ความรู้เบื้องต้นประมาณนี้เพราะว่าเราชาวพุทธโดยส่วนใหญ่นะครับศาสนาอื่นก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันในครั้งต่อไปก็จะยังอยู่ในเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้ใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4สำหรับกิจกรรมดีๆในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมนักเรียนที่ยังทำกันบ้านไม่เสร็จไปทำนอกเวลาให้เสร็จนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: เติมสีนมชมพู

0: ไหนเกิดอะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันเลอะน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางครั้งว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อการจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้า

0: เหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดก็ภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะ
5: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
3: ส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
4: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
5: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
3: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
6: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: าศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบุเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 นกล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไป๊บอมและก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทาง

0: ปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก็หลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุสงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งระหว่างเพลิงเผาทำลายที่บ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด9คนด้วยกันใช้รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ร่วมปฏิบัติการก่อนหลบหนีไปทางพื้นที่อำเภอจะแนะต่อมาค่ะพบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่รายงานไปก็คือถูกเผาในพื้นที่โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพาน ณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารผ่านวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกซามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอปีฟอายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไป๊บอมโจมตีจุดตรวจ ที่บูเกซามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะและรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์พื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขิรินทร์การโดยการได้แจ้งเตือนกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือว่าดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากพบเห็นรถจักร

0: ยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสะดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานศาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการ Silent Wound นะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจากทั้ง2จุด2จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการ Silent Wound บุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิตอลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้ง2แห่งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
2: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
0: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จากนั้นเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
1: กระทรวงยุติธรรมก็เดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะ
0: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยโดยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการกวาดล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่และการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวว่าปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
1: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะ

0: ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นข่มขู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพค่ะสั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะคะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: เอ๊ะมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะว่ามหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นาอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยีบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเอ็งนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเอ็งไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชภาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองและอย่างที่ครูบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องก็คือสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะต้องบอกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งนะครับเราจะมีการได้วิเคราะห์นะวันนี้ก็มีเกมมาให้เล่นเช่นเคยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่าการปฏิบัตินะครับตามสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งการที่เราปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมสนุกๆในวันนี้นะครับเพื่อมาดูว่าสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอะไรบ้างและเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับเรามาลองซิว่าทบทวนกันก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยได้กล่าวถึงอำนาจอธิปไตยใช่ไหมครับอำนาจอธิปไตยคืออะไรครับนักเรียนเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับปวงชนชาวไทยและจำได้ไหมว่าเขามีการแบ่งจะได้ไหมครับที่เราทำใบงานไปมีการแบ่งอำนาจหน้าที่และก็ถ่วงดุลอำนาจกันเป็นกี่ฝ่าย
2: 3ฝ่าย
1: มีอะไรบ้างโดยพระมหากษัตริย์ทำไมครับ
2: ท
1: รงเป็นประมุขและใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะครับเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับก็คืออำนาจอภิธรรมไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและศาลโดยแบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือผู้ใช้อำนาจคือรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ในการ
3: ออก
1: กฎหมายต่างๆรัฐสภาก็จะมีสวกับสสซึ่งเป็นสสเนี่ยก็คือเป็นผู้แทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกไปทำหน้าที่แทนนะครับต่อมาฝ่ายบริหารผู้ใช้อำนาจคือ
3: คณะร
1: ั
3: ฐมนตร
1: ีมีหน้าที่ในการทำอะไรครับ
3: บริหารประเทศ
1: และสุดท้ายฝ่าย
3: ตุลา
1: การก็คือศาลทำหน้าที่ทำไมครับนะครับทำหน้าที่อะไรนะศาลตัดสินคดีความต่างๆนะครับดังนั้นครับเราจะสรุปได้ว่านะครับประเทศไทยแม้อำนาจจะเป็นของประชาชนแต่เราก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นนะครับในการใช้กฎหมายทุกฉบับจะมีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายแต่พระองค์ใช่ไหมครับไม่ทรงตัดสินใจเองในแต่ละเรื่องนะครับเช่นพระองค์เนี่ยไม่ได้ลงมาตัดสินคดีเองหรือเลือกนโยบายเองทรงใช้อำนาจผ่าน3ฝ่ายที่เราได้ผ พูดกันไปนั่นแหละลูกไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับสรุปนะครับทั้งหมดก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญทั้ง3ฝ่ายนะครับและทั้ง3ฝ่ายเองต่างมีหน้าที่ของตนและเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นการทบทวนเนาะที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับเกมที่เราจะเล่นในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนักเรียนได้ไปทบทวนมาหรือยังครับ
0: ทบทวนแล้ว
1: อ้าวงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับเกมในวันนี้นะครับก็คือเกมใช่หรือไม่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของรัฐธรรมนูญนะครับอ่ะข้อที่1นะครับถามว่าหากผู้ต้องหาไม่ยอมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่สามารถลงโทษทรมานหรือทารุณกรรมเพื่อให้ผู้ต้องหาให้ข้อมูลได้ใช่หรือไม่ทำได้เลยไหมอ่ะทำไม

0: ไอ้ถึงตอบว่าไม
1: ่เอออ
0: ่ะตอบเลยครับ
2: ผู้ต้องหามีสิทธิ์ไม่ให้ข้อมูลครับ
1: ผู้ต้องหาเขาก็มีสิทธิ์ไม่ให้ข้อมูลอ่ะนั่งลงได้เอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมอ่ะ
3: การทรมานเพื่อให้ผู้ต้องหาบอกข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ
1: นั่งลงได้ครับอ่ะมีใครจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมลูกมีไหมมีไหมครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเราจะไปทรมานเขาเพื่อให้เขาให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกไหมก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาใช่ไหมครับไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรลองทบทวนที่เราได้ไปศึกษามาเพราะอะไรครับกลุ่ม5ครับตอบได้เลยครับ
4: สิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญได้กล่าวไว้ในข้อ1ครับ
1: ว่า
4: การที่จะค้นตัวหรือสอบถามจะต้องมีคำสั่งมาจากศาลครับ
1: นั่งลงได้ครับทีนี้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับคำตอบใช่หรือไม่ครับ
5: ไม
1: ่ใช่หรือไม่ลูก
5: ไม่
1: คำตอบก็คือไม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะบุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำมิได้นะครับนะเราจะไปทรมานและอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์แบบนี้ใช่ไหมครับคือมีการทรมานเพื่อให้ทำไมครับรับสารภาพแบบนี้ทำได้ไหมไม่ได้นะนะครับถึงเขาจะเป็นผู้ต้องหาแต่เราจะไปทรมานบีบคั้นให้เขาพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอ่ะข้อแรกตอนนี้เริ่มเครื่องร้อนหรือยัง
5: ร
1: ้อนแล้วไปข้อ2เลยเมื่อเกิดความศรัทธาในศาสนาอื่นและอยากเปลี่ยนศาสนาที่นับถือสามารถกระทำได้ใช่หรือไม่ก็คือสมมุติว่านักเรียนได้ไปเรียนรู้ศาสนาอื่นมาแล้วนักเรียนอยากเปลี่ยนเนี่ยทำได้เลยไหมตอบว่าได้เพราะอะไรกลุ่ม6ลองให้เหตุผลครับ
6: เพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพของส่วนบุคคลและศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันค่ะ
1: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันใช่หรือไม่ตอบคือ
5: ใช่
1: ตอบคือ
5: ใช
1: ่ใช่นะครับเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนานะครับก็คล้ายๆกับที่เพื่อนได้ให้เหตุผลมาเลยนะครับต่อมาครับข้อ3ก่อนที่จะเข้าบ้านผู้อื่นต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนหากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรลูก
6: การที่เข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะและเป็นการละเมิดผู้อื่นค่ะ
1: นั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับคำตอบคือใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาครับเรามาเติมเต็มกันก็คือเพราะบุคคลมีเสรีภาพในเคหสถานความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวนะครับเราจะเข้าไปบ้านคนอื่นสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเราอาจจะเคยเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าถ้าเราไปบ้านคนอื่นแบบไม่ได้รับอนุญาตเขาจะชอบเขาจะบอกว่าเราไปทำไมครับบุกรุกนะครับเขาจะบอกว่าเราบุกรุกบ้านเขาได้นะครับมีความผิดทางกฎหมายนะต่อมาครับข้อ4การประกอบอาชีพถือว่า

0: าเป็นเสรีภาพของบุคคลใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าใช่ครับ
1: เพราะการประกอบอาชีพเป็นเสรีภาพและสิทธิส่วนตัวของบุคคลค่ะและการประกอบอาชีพก็เป็นอาชีพที่ส่วนตัวชอบค่ะ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยเพื่อนอธิบายมาดีมากนั่นก็คือใช่ครับเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับอ่ะนะครับผ่านไปแล้ว4ข้อนะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ตื่นหรือยัง
2: ต
3: ื่
2: นแล้วค่ะ
0: วันนี้เสียงเบามากเลย
4: ตื่นแล้ว
0: ตื่นแล้วนะหันหน้ามาทางกระดานครับถือไม้ดีๆลูกวันนี้ตื่นหรือยังตื่นหรือยังข้อต่อไปเลยไหม
4: ไปเลยค่ะ
0: พร้อมนะข้อ5กันเลยเมื่อมีการชุมนุมนะครับเมื่อมีการชุมนุมนะและเราเนี่ยสามารถพกพาอาวุธนะครับในการป้องกันตัวเองได้ในที่ชุมนุมใช่หรือไม่ถ้าจะไปชุมนุมเราพกพาอาวุธไปได้ไหมถ้าสามารถพกพาก็คือใช่ถ้าไม่สามารถก็คือไม่ใช่คำตอบคือทำไมถึงตอบไม่ใช่อธิบายเหตุผลหน่อยเร็วกลุ่ม2ครับ
1: สามารถชุมนุมได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถพกอาวุธได้ค่ะ
0: สามารถชุมนุมได้แต่ไม่สามารถพกพาอาวุธได้กลุ่ม6ครับ
1: เราควรเจรจาให้ดีและไม่ควรใช้กำลังค่ะ
0: ควรเป็นการเจรจาและไม่ใช้กำลังอ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบคือใช่หรือไม่
4: ไม
0: ่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมแต่ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเราจะบอกว่าเอาไปเพื่อป้องกันตนเองแบบนี้ได้ไหม
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ไม่ได้นะครับ อย่างที่เพื่อนกลุ่ม2อธิบายมาเลยนะครับว่าเราชุมนุมได้แต่ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอ่ะข้อ6ครับผู้ชายไม่จำเป็นต้องไปเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่อ่ะทำไมถึงตอบว่าไม่กลุ่ม3ครับกลุ่ม3
6: เพราะว่าชายไทยมีหน้าที่รับราชการทหารครับเป็นข้อบังคับครับ
0: ครับนั่งลงได้มีใครจะเสริมอีกไหมกลุ่ม6
1: ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ
0: เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะการไปตรวจเลือกรับราชการทหารนั้นถือเป็นหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างที่เพื่อน2คนได้ตอบมาเลยนะครับแต่เราบางครั้งเราอาจจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะแล้วสำหรับบางคนนะครับที่ไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็คือเรียน3ปีแต่นักเรียนนะครับเรียนเสร็จนะครับก็คือหมายความว่าชื่อของนักเรียนจะไปอยู่ในกองหนุนแล้วนะครับจึงไม่ต้องไปตรวจเลือกเข้าใจไหมครับนี่คือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็เรียนนักศึกษาวิชาทหารแล้วไม่จำเป็นต้องไปเป็นทหารไม่ใช่นะครับแต่ชื่อของนักเรียนเนี่ยจะถูกทำไมครับเอาไปไว้ในกองหนุนนะครับต่อมาครับข้อ7เมื่อมีการเลือกตั้งหากเราไม่ชอบผู้ลงสมัคร เราสามารถไม่ไปใช้สิทธิ์ตังได้ใช่หรือไม่แบบไม่ชอบเลยไม่อยากให้คนนี้เราก็ไม่ไปแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ทำไมถึงว่าไม่ได้
1: เพราะเราควรเลือกตามความเป็นจริงค่ะไม่ควรใส่อคติลงไปค่ะ
0: ควรเลือกตามความเป็นจริงไม่ควรใส่อคติแล้วก็ไม่ไปเลือกตั้งเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหมครับมีไหมลูกแล้วอาจจะเคยได้ยินนะเวลาเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อถึงวันเลือกตั้งอย่าทำอะไร
1: เพราะว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งของทุกคนมีความสำคัญค่ะถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ไปเลือกตั้งก็จะทำให้สิทธิ์นั้นเสียหายได้ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะทำให้เสียสิทธิ์นะถ้าไม่ไปเลือกตั้งนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะว่าต้องมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะครับนะแล้วอาจจะเคยได้ยินว่าใช่ไหมครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์ใช่ไหมเวลาเลือกตั้งนะครับเราต้องออกไปใช้สิทธิ์และไปทำหน้าที่นะครับตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยต่อมาครับข้อ8การพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือคำตอบคือ
4: ใช่
0: ใช่ไหม
4: ใช่
0: ทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบว่าใช่
3: มีการบัญญัติไว้ในหน้าที่ครับ
0: มีการบัญญัติว่าเป็นหน้าที่
3: ใช่ครับ
0: นั่งลงครับแล้วเขาบัญญัติไว้ที่ไหนล่ะลูกบัญญัติไว้ในไหนครับบัญญัติไว้ในไหนครับรัฐธรรมนูญเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเพราะเป็นหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ว่าใช่ไหมครับการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยข้อ9ครับการเสียภาษีอากรเป็นสิ่งที่จะกระทำหรือไม่ทำก็ได้เพราะถือว่าเป็นเสรีภาพใช่ไหมเราจะเสียภาษีหรือไม่เสียก็ได้ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดทำไมถึงตอบว่าใช่คำถามถึงตอบว่าไม่ใช่ขออภัยครับกลุ่ม6อธิบายให้ฟังหน่อยรีบยกมือเลยน่ารักมาก
1: เราทุกคนต้องเสียภาษีค่ะเพราะว่าจะได้นำภาษีที่ได้พัฒนาประเทศค่ะ
0: ทุกคนต้องเสียภาษีเพราะเราจะได้นำภาษีไปพัฒนาประเทศมีใครอยากเสริมอีกไหมมีใครอยากเสริมอีกไหมครับเพราะการเสียภาษีเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะการเสียภาษีเนี่ยเป็นอะไรถือว่าเป็นมีเพื่อนบอกว่าเป็นหน้าที่นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาครับเพราะการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญนะครับต่อมาครับข้อ10หน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือการไม่

0: รพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมนะครับอ่ะเอาละครับเป็นไงบ้าง10ข้อนี้นะครับทบทวนเรียบร้อยยังตอนนี้มีความรู้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำต่ออีกนะครับจากเมื่อกี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับใช่หรือไม่ต่อมาครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าแบบนี้ได้หรือไม่ครูจะมีข่าวให้นักเรียนอ่านจากนั้นให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าพฤติกรรมในข่าวนั้นสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยที่ข่าวครูมีให้2ข่าวนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วข่าวแรกครับปัญหาเดิมชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1ช่องจราจรให้นักเรียนลองได้อ่านดูแล้วให้ปรึกษากันว่าใช่ไหมครับได้หรือไม่

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมอ่ะคำตอบคือทำได้ไหมได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะกลุ่ม 6อ่ะกลุ่ม6ยกมือก่อน
2: เพราะเป็นการขัดขวางทางจราจรค่ะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
0: อ๋ออ่ะนั่งลงได้ครับเอาเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าได้หรือไม
1: ่
0: คำตอบคือ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยครับเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแม้จะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพแต่การกระทำดังกล่าวก็ทำไมครับทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับต่อมานะครับข่าวต่อมาคือรุมประชาทัณฑ์2หนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆ2หนุ่มดวงซวยเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์กลางวันแสกๆโดนชาวบ้านจับตัวไว้โดนรุมประชาทัณฑ์เจ็บหนักตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุเราจะไปรุมประชาทัณฑ์คนกระทำผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ลองปรึกษากันสิไม่ได้เพราะอะไรครับกลุ่ม3
3: เพราะว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรี

0: ภาพในชีวิตและร่างกายครับผู้ใดจะจับกุมขังหรือค้นตัวไม่ได้เว้นแม้แต่คำสั่งครับ
1: อืมอ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือได้หรือไม่ได้
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำไม่ได้นะครับอ่ะเอาละนะครับตอนนี้เราทำไมครับได้ทำกิจกรรมไปแล้ว2กิจกรรมนะครับครูก็มีใบงานให้เรียนได้ทบทวนนะครับใบงานแรกนะครับเป็นใบงานที่3เรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้นักเรียนระบุสิทธินะครับสิทธิของฉันมีอะไรบ้างหน้าที่ของฉันมีอะไรบ้างและแนวปฏิบัติเป็นอย่างไรพร้อมบอกผลถ้าเราปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่จะเกิดผลอย่างไรจากนั้นให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมใช่หรือไม่แล้วก็มีใบงานที่4ครับใบงานที่4นี้นะครับทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องทำทุกข้ออันนี้ให้ทำแบ่งกลุ่มกันทำนะครับข้อ1ปัญหาข่าวที่1ให้เป็นกลุ่ม1ข่าวที่2ให้เป็นกลุ่ม2ข่าวที่3ให้เป็นกลุ่ม3ข่าวที่4ให้เป็นกลุ่ม4และข่าวที่5ให้เป็นกลุ่ม5และ6นะครับอันนี้ถ้าทุกคนทำเนี่ยน่าจะไม่ทันครูจึงแบ่งให้เป็นกลุ่มละ1ข่าวแล้วกันนะครับในใบงานที่4แบบนี้ได้หรือไม่นะครับข่าวแรกปัญหาเดิมชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1ช่องจราจรก็จะเหมือนในอะไรเลยในที่เราทำกิจกรรมไปให้เรียนนะครับบอกรายละเอียดได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าวิเคราะห์ข่าวนี้แล้วเป็นอย่างไรพร้อมบอกแนวทางในการแก้ไขหรือปัญหานะครับต่อมา2ถามหาจิตสำนึกอยู่ที่ไหนขยะเกลื่อนเขาใหญ่หลังจบคอนเสิร์ตก็คือข่าวนี้ทำไมครับมีการจัดคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่แต่หลังจัดคอนเสิร์ตแล้วเป็นไงครับ
2: ขยะ
1: ไม่มีคนเก็บขยะเต็มพื้นที่3สีสันเกณฑ์ทหาร2566หลวงพี่บินได้ในที่นี้คือพระสงฆ์นะครับไปร่วมในการตรวจเลือกทหารนะครับข้อ4ชาวบ้านรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ500ไร่ที่จังหวัดระยองนะครับและสุดท้ายครับรุมประชาทัน2หนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆก็จะคล้ายๆข่าวที่เราได้ร่วมกันศึกษาไปอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่3และใบงานที่4ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทำใบงานแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะครูขอตัวแทนนำเสนอใบงานที่3ก่อนละกันในส่วนของส่วนแรกเนาะที่ให้เขียนสิทธิของฉันหน้าที่ของฉันอ่ะใครจะเป็นตัวแทนครับกลุ่ม6
1: สิทธิของฉันนะคะคือได้รับการศึกษาตั้งแต่เตรียมได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3ค่ะแนวทางกับการปฏิบัตินะคะไม่นำสิ่งที่ไม่ดีเช่นการเสพยาเสพติดเพื่อรักษาสิทธิของตนเองค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะสังคมจะน่าอยู่และมีอนาคตที่ดีค่ะหน้าที่ของฉันนะคะตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแนวทางการปฏิบัตินะคะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีค่ะผลที่เกิดขึ้นสังคมน่าอยู่มีอนาคตที่ดีมีนิสัยที่ดีมีคุณลักษณะที่ดีค่ะ
0: อ่ะนะครับต่อไปเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะเสริมนะครับอ่ะนำเสนอได้เลยลูก
2: สิทธิของฉันครับสิทธิในการศึกษาครับแนวทางการปฏิบัติครับตั้งใจเรียนทุกวิชาเรียนอย่างสม่ำเสมอครับผลที่เกิดขึ้นครับมีความรู้เพิ่มขึ้นครับหน้าที่ของฉันครับหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีครับแนวทางการปฏิบัติครับเคารพกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายครับผลที่เกิดขึ้นครับเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆครับ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆที่นำเสนอหน่อยนะครับทีนี้นะครับใบงานที่4ใบงานที่4เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนายขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอข่าวที่ตนเองได้รับเริ่มจากกลุ่ม1ก่อนเลยครับ
3: ข้อ1นะครับปัญหาเดิมชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1ช่องจราจรรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1จราจรอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ไปบอกและตักเตือนชาวนาให้ตากข้าวที่อื่นเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได
0: ้นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม2ครับกลุ่ม2
4: ข่าวที่2นะครับถามหาจิตสำนึกอยู่ที่ไหนขยะเกลื่อนเขาใหญ่หลังจบคอนเสิร์ตรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับคือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ครับพอรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ได้มีหน้าที่1ครับคือการสนับสนุนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติครับแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับคือไม่ทิ้งขยะครับแล้วมาช่วยกันอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครับ
0: อันนี้เป็นกลุ่ม2ต่อไปกลุ่ม3ครับ
5: ข่าวนะครับข้อ3สีสันกินอาหาร2566หลวงพี่บินได้รายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์หลวงพี่มีหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ครับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ไม่มีครับ
0: นะครับก็คือจากข่าวนี้นะครับก็จะเป็นการที่ทำไมครับหลวงพี่เข้าไปเข้ารับการตรวจเลือกนะครับในการเป็นทหารถือว่าทำตามหน้าที่นะครับต่อไปครับกลุ่ม4
6: ข่าวที่4นะคะชาวบ้านรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ500ไร่จังหวัดระยองรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอีกทางหน้าที่ร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นะคะควรฟังเหตุผลของชาวบ้านและหากเกิดผลร้ายแรงจริงก็อาจจะคัดค้านการก่อสร้างค่ะ
0: นั่งลงได้ครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับสำหรับกลุ่ม4เนาะต่อไปครับสุดท้ายกลุ่มไหนนำเสนองั้นทั้งกลุ่ม5กลุ่ม6นำเสนอดีไหมทั้ง2อันเนาะเริ่มจากกลุ่ม5ก่อนเลยครับ
7: ครับ
5: ลุมประชาทันสองหนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆนะครับรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับตอนกลางวันมีสองหนุ่มไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านและชาวบ้านจับได้จึงลุมประชาทันครับแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นะครับเมื่อจับสองหนุ่มที่ขโมยจักรยานยนต์ได้แล้วควรแจ้งความและไม่ควรใช้กำลังในการลุมประชาทันสองหนุ่มครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะต่อไปกลุ่ม6ครับ
1: รายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะคะเราไม่ควรทำร้ายผู้อื่นถึงแม้คนนั้นเขาจะมิทำผิดค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ค่ะไม่ควรโลภหรืออยากได้ของผู้อื่นและเราควรเจรจาแทนการใช้ความรุนแรงค่ะ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทุกกลุ่มเก่งมากนะครับนะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาร่วมกันตอบคำถามกันครับคำถามคือ1ครับนักเรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างและสิทธิเสรีภาพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรเอาตอบพร้อมกันมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างเช่นการได้รับการศึกษาการได้รับการคุ้มครองมีอะไรอีกสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างการได้รับการศึกษาการได้รับการคุ้มครอง
7: การได้รับการเรียนร
0: ู้เสรีภาพศาสนาการประกอบอาชีพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงลูกทำให้เรามีอนาคตที่ดีเช่นการศึกษาใช่ไหมเราก็มีงานทำที่ดีนะครับหรือการประกอบอาชีพแบบนี้เป็นต้นนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการนับถือศาสนาการมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตการมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขนะครับซึ่งผลทำไมครับทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับข้อ2ครับนักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560อย่างไรบ้างเราจะทำอะไรบ้างล่ะตามหน้าที่ของเราเช่นหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ชายต้องทำอะไรผู้ชาย

0: เข้ารับการตรวจเลือกทหารมีอะไรอีกซื้อของหนีภาษีได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องเสียภาษีนะครับมีอะไรอีกครับอายุ18ปีต้องไป
1: ใช
0: ้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัตินะครับตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราก็ทำไมครับสามารถร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็หน้าที่นะครับที่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารนะครับตัวอย่างเช่นในข่าวคอนเสิร์ตเขาใหญ่เห็นไหม
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: การที่เราเนี่ยทำให้เกิดขยะก็ถือว่าเราทำไมครับไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะหน้าที่หนึ่งของเราก็คือร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาร่วมกันสะท้อนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่5เรื่องสะท้อนคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูฝากไว้ตรงนี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

0: ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึเป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาให้นักเรียนได้ทราบกันค่ะข้อแรกค่ะหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายวิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้องข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สาเหตุการมีน้ำหนักต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและดูแลน้ำหนักนะคะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีน้ำหนักตัวผิดปกตินั้นจะมีผลกระทบต่อการเกิดโรคหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและถ้าหาคำตอบได้แล้วค่ะอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนหลายคนนะคะกลุ่มค่ะที่ยกกลุ่มแรกครูขออนุญาตให้นักเรียนที่ยกเป็นคนแรกก่อนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีผลกระทบต่อการเกิดโรคค่ะเช่นโรคอ้วนค่ะเพราะเหตุผลนะคะมีไขมันเกินตัวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในเรื่องของการเกิดโรคอ้วนค่ะเพราะว่าการที่เรามีภาวะที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะส่งผลกระทบให้เกิดโรคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือที่เราอาจจะเรียกว่าโรคอ้วนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีภาวะต่างๆตามมาเช่นในเรื่องของระดับไขมันในเลือดที่สูงขึ้นนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: โรคเบาหวานครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับการเกิดโรคเหมือนกันนะคะก็คือโรคเบาหวานค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมค่ะ
3: โรคขาดสารอาหารครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในหัวข้อนะคะเรื่องของนะคะโรคขาดสารอาหารเพื่อนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเราก็อาจจะเกิดโรคในเรื่องของเกี่ยวกับนะคะน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าเกณฑ์แล้วอาจจะมีในเรื่องของร่างกายนะคะเกิดการขาดสารอาหารได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ถ้าน้ำหนักเยอะเกินอาจจะทำให้ความน้ำตาลในเลือดสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะในเรื่องของถ้าน้ำหนักของเราเกินเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะส่งผลนะคะให้เรื่องของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะที่มีปริมาณที่เกินความจำเป็นหรืออาจอยู่ในระดับที่อาจจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน

0: ก็ได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะถ้าไม่มีค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะคือมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นวัยของเราใช่ไหมคะใครวัยรุ่นขอมือหน่อยนักเรียนปลายทางล่ะคะใช่วัยรุ่นหรือเปล่าวัยเดียวกับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะเราลองมาดูกันสิคะนักเรียนว่าเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตคือเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นนะคะมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะประเมินได้ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาทางสุขภาพนะคะเราก็จะต้องได้รับการพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ำหนักที่มากกว่าเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์จะมีปัญหาทางสุขภาพหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการแบ่งรูปแบบนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะจะมีด้วยกันค่ะ2รูปแบบค่ะนั่นก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขค่ะและหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ลองทดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยกันด้วยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะจำกันได้ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานถ้าเราอยากจะทราบว่าเรานะคะมีนะคะมาตรฐานในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ไหมเราก็จะต้องประเมินจากข้อที่1คือประเมินจากอะไรคะ
1: การประเมิน
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงข้อที่2ค่ะ
1: การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
0: ใช่ค่ะประเมินจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและข้อที่3คือการประเมินจาก
1: น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
0: ใช่ค่ะน้ำหนักตามเกณฑ์อายุค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นค่ะร่างกายของเราค่ะจะมีการเจริญเติบโตจากวัยทารกสู่วัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละช่วงวัยนะคะขนาดของร่างนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปโดยเราจะสามารถสังเกตได้จากอะไรเอ่ยมีเพื่อนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิญตัวแทนนักเรียนเลยค่ะ
2: สามารถสังเกตได้จาก 1. น้ำหนัก 2. ส่วนสูง 3. ความยาวของลำตัว 4. ความยาวของช่วงแขนเมื่อกางเต็มที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ความยาวของเส้นรอบวงศีรษะความยาวของเส้นรอบอกการขึ้นของฟันแท้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่องการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะกับการทำกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมใบงานที่1ค่ะนักเรียนในเรื่องของการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายค่ะในวันนี้ค่ะครูจะมีใบความรู้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วทำใบงานนะคะเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายนะคะโดยที่คุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน4ข้อค่ะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำลงไปในใบงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะเมื่อนักเรียนได้รับทั้งใบความรู้และใบงานแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะเมื่อหมดเวลาค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าใบงานนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทาง ทำใบงานก่อนนะคะ

ค่ะและสำหรับการทำใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอใบงานนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ได้ตอบค่ะค่อนข้างเตี้ยค่ะนายซีอายุ15ปีมีน้ำหนัก55กิโลกรัมจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดตอบน้ำหนักตามเกณฑ์ค่ะนางสาวดีอายุ21ปีมีน้ำหนัก52กิโลกรัมและมีส่วนสูง155เซนติเมตรจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในวงการแพทย์ BMI หรือค่าดัชนีขอโทษค่ะหรือค่าดัชนีมวลกายตอบสมส่วนค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการนำเสนอใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็สามารถทำใบงานที่1ที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วนะคะเราจะไปกันหัวข้อต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานที่2ค่ะนักเรียนคะคุณครูในวันนี้ค่ะนอกจากใบงานที่1แล้วนะคะเรายังมีใบงานที่2ค่ะให้นักเรียนค่ะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับใบงานที่2ค่ะนั่นก็คือใบงานที่มีชื่อว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบงานให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะ

0: โอเคค่ะเมื่อนักเรียนต้นทางนะคะได้รับใบงานกันแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะว่าใบงานนี้เราจะทำอะไรกันค่ะกับใบงานที่2ค่ะเรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะอันดับแรกค่ะนักเรียนคะเราจะต้องทำอะไรกับใบงานเอ่ยนักเรียนต้นทางคะข้อแรกให้เราอ่านคำชี้แจงข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนดูอะไรเอ่ย
1: ร
0: ูปภาพที่คุณครูกำหนดให้พร้อมกับตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำถามแรกนะคะคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างและให้นักเรียนค่ะเขียนวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะเป็นดังรูปภาพหรือเรามีคนที่เรารู้จักนะคะมีภาวะเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการดูแลนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะให้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนมานะคะอธิบายพร้อมสรุปเป็นแผนผังความคิดค่ะซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูก็ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่2กันก่อนค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานที่2ค่ะกับใบงานเรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะในวันนี้ค่ะเรามีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อ2รูปภาพนะคะตัวแทนนักเรียนคะมีใครอยากจะนำเสนอใบงานนี้บ้างเอ่ยขอดูมือหน่อยมี2คนค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนคนแรกได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ใบงานที่2เรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีสาเหตุการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1. รับประทานอาหารมากเกินไป 2. ขาดการออกกำลังกาย 3. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 4. มีกิจกรรมทางกายน้อย 5. ดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมชากาแฟที่มีระดับน้ำตาลสูงการดูแลน้ำหนักตนเอง 1. รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. รับประทานอาหารที่ให้พลังงานไขมันต่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะจากรูปภาพที่2ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ข้อ2ครับนักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและนักเรียนมีวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองอย่างไรได้บ้างอธิบายสรุปเป็นแผนทางความคิดครับถ้าเรามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เราต้องเพิ่มน้ำหนักครับสาเหตุการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1. รับประทานอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย 2. ความผิดปกติของระบบภายในร่างกาย 3. มีกรรมพันธุ์รูปร่างเล็กการดูแลน้ำหนักตนเอง 1. ปรับค่านิยมและความเชื่อผิดๆ 2. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 3. เพิ่มปริมาณอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ 4. รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย 5. สร้างสุขภาพจิตที่ดีครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากใบงานที่2นะคะหัวข้อนะคะรูปแรกใช่ไหมคะรูปที่1ค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: น้ำหนักเกินเกณฑ์เกิดจาก1. รับประทานอาหารมากเกินไป 2. กินของจุกจิกที่ไม่มีประโยชน์ 3. รับประทานอาหารที่ไม่ครบ5หมู่ 4. ไม่ออกกำลังกายค่ะดูแลน้ำหนักโดย 1. ออกกำลังกาย 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ค่ะ 3. ไม่กินของจุกจิก 4. รับประทานอาหารอย่างพอดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ
4: สาเหตุของการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 1. กินอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไป 2. กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 3. กินอาหารไม่ครบ5หมู่วิธีการดูแลน้ำหนัก 1. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ 2. ลดอาหารประเภทแป้ง 3. หลีกเลี่ยงการอดอาหาร4. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: สาเหตุของการมีน้ำหนักเกณฑ์เกินมาตรฐานนะครับ1คือควบคุมอาหารไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานอาหารที่มีไขมันสูงครับวิธีการดูแลนะครับการลดน้ำหนักคือควบคุมอาหารครับแล้วเราก็ต้องลดน้ำหนักอย่างมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนำเสนอใบงานที่2ไปด้วยกันนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนที่ได้นำเสนอใบงานค่ะด้วยการให้เพื่อนๆปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะ และในวันนี้ค่ะนักเรียนคะจากรูปภาพนี้ค่ะที่ทุกคนได้นำเสนอกันค่ะนอกจากเรื่องของการที่เราวิเคราะห์นะคะสาเหตุนะคะของการเกิดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการป้องกันนะคะหลายๆคนได้บอกนะคะในเรื่องของวิธีการป้องกันว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองได้นะคะเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะในเรื่องของปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบต่างๆในร่างกายนะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วได้ทำใบงานนะคะใบงานที่2นะคะเรื่องของต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีคุณครูก็อยากฝากนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีนะคะเรื่องที่เราอยากจะให้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองตอบคำถามคุณครูสิคะว่า

นักเรียนคะนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนมีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการเหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะ1นาทีค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมยกมือขึ้นได้เลยค่ะ1นาทีนะคะจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรามีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วการที่เรารู้นะคะมันมีความสำคัญอย่างไรสำคัญหรือไม่

0: หมดเวลา1นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนในวันนี้แล้วค่ะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สามารถดูได้จากการชั่งน้ำหนักหรือวัดส่วนสูงค่ะสำคัญค่ะจะได้รู้ว่าตามเกณฑ์หรือสูงต่ำเกินไปและจะได้ปรับปรุงร่างกายให้มีตามเกณฑ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ก็คือการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม4เลยครับแล้วก็มีความสำคัญครับทำให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีร่างกายที่น้ำหนักเกินหรือต่ำจนเกินไปครับ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ดูในหนังสือค่ะว่าเรามีน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงที่ตามเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง3ท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะนักเรียนคะการที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานได้หรือไม่นะคะโดยการวิธีการค่ะเราก็จะต้องไปชั่งน้ำหนักนะคะเปรียบเทียบกับตามเกณฑ์อายุหรือตามเกณฑ์ของส่วนสูงนะคะโดยใช้ตัวเลขเป็นเกณฑ์หรือจะใช้วิธีการอย่างที่เพื่อนบอกค่ะว่าเราไปเปรียบเทียบดูในหนังสือเรียนค่ะจะมีกราฟตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินค่ะภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะว่าเรามีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์อายุหรือมีส่วนสูงกับน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมค่ะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเรานะคะมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์อายุมีส่วนสูงนะคะน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่สมส่วนหรือต่ำกว่าเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์เราจะได้มีวิธีการดูแลตนเองค่ะให้เราสามารถควบคุมตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็เก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับน
0: ะ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
0: ้
1: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
0: ะ
1: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะ ต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
0: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
1: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได้หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
0: ่
1: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
1: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะฮ
0: ะอ
1: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะฮะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
0: ะ
1: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
0: ้
1: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
0: ้
1: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัสบีติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
0: ้
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
0: ะ
1: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
0: เข็มเด
1: ีย
0: วก
1: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบ C ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
0: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรั่นดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณ

0: เหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนเนี่ยตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางน
0: ะ
1: ของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
0: ม
1: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจำกัดปริมาณ
1: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
0: ค่ะนะครับค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
1: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
0: ร
1: องลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
0: ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
1: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่สองระบบนะฮ
0: ะ
1: ที่เกี่ยวเนื่องหนึ่งคือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะสองคือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
0: ะ
1: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได
0: ้
1: ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
0: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
1: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายเนี่ยคือการทำงานตับเริ่มสุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะต ตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะพอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะนำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เขาตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้ให้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะฮะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
0: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงคะ
1: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะก็มีไขมันพอกตับได้แต่พบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้น
0: ะ
1: นะ
0: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
1: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
0: ะ
1: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได
0: ้อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
1: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าเป็นตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
0: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
1: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อ นะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
0: ั
1: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส
0: ่
1: วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสน
0: ะคร ับ
1: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่คอน
0: ะ
1: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
0: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
1: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
0: ซึ่
1: งกล
0: ุ่
1: มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนผ่านและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
0: ะ
1: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
0: ้
1: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
0: นะ
1: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
0: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
1: นะ
0: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
1: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งนะการที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
0: ะ
1: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
0: ์
1: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
0: ะ
1: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
0: ค่ะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
1: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
0: ะ
1: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
0: ะ
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็ที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัสอีคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
0: ค
1: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้นนะครับ
0: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่า

มะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวัน

0: ออกเฉียงเหนือครับและ the national champion will take home with them an honorable trophy from Chulalongkorn University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฟ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินธรด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม
4: ้พัง
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the game
5: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: It's so refreshing to see so much green space in Wang Lam Kiew District, Nakhon Ratcha Sima. Do you know a green space not only protects the environment, but affects the temperature around it as well?
1: The urban heat island phenomenon is an increase in temperature caused by humans. The more buildings there are in an area, the hotter than the surrounding green areas the area gets. This phenomenon can cause the temperature in the area to rise 2 to 5 degrees Celsius. This heat comes from urban areas with residential and tall buildings, where there are lots of materials that are directly absorbing the heat from the sun. The heat also comes from fuel consumption, car exhaust, and all kinds of pollution. Even dust floating in the air absorbs heat. Nowadays, there are fewer trees to absorb the sun ray, which now shines directly on objects that absorb the heat, thereby increasing the surrounding temperature. Heat that is released from air conditioners in buildings, factories, and other heat-producing sources in the city can also create this urban heat island phenomenon. Once the temperature rises, what follows is smog, which can worsen weather conditions in the city and negatively affect our health and quality of life.
0: So we should try to fix this problem to prevent the accumulated temperature from rising by increasing green spaces like this, which can help reduce the heat.
2: What is the cause of urban heat island? A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas. B. Smog. C. Earth's rising temperature. Or D. Earth's heat emission. The problem now. C. You. สตรีราชินูทิตตอบว่า
3: A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas.
2: A นั้นเป็นคำตอบที่ is yours. Excess of heat-absorbing materials in urban areas. จริงๆแล้วโลกใบนี้นะฮะดวงอาทิตย์มันก็แบ่งๆกันนะสสารมาพอๆกันแหละแต่พอมี heat-absorbing materials คือวัสดุอะไรที่มันabsorb คือซึมซับไว้ซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ urban heat island ได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะสตรีราชินูทิต has 100 points in their pockets. The next game that we're about to play is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which vegetable? First clue. According to the Tang Dynasty records in China,The king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty. Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout.should limit their intake of this vegetable. Clue number four. This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue. The popular cartoon character, Popeye, loves to eat this vegetable when he needs to increase his strengthto rescue his girlfriend, Olive. ดูดิโรงเรียนสิราชินูทิตตอบว่า
3: Spench.
2: Spench. Your answer, Spench, is... not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
4: Spinach.
2: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ spinach เพราะว่า spinach คือผัก
3: โข
2: ผักโขมโอเคเยี่ยมแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ amaranthช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
5: Stadium 1,
4: แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
2: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนสิรินธรส่งใครเข้าประกวดครับ
5: ข้าวฟ้ายครับ
2: ทางด้านสาวๆสตรีราชินุทิศส่งใครครับ
6: เนย
4: ทั้งทอฟ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
2: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
7: Yes.
2: Let's go. Pirates of the Caribbean.
7: True.
8: True.
2: Men in Black.
9: False.
8: False.
2: John Wick.
8: False.
9: True.
2: The Transporter.
9: True.
8: False.
2: Night at the Museum.
9: False.
8: True.
2: Lord of the Rings.
9: True.
8: True.
2: The Matrix.
9: True.
8: True.
2: Underworld.
9: False.
8: True.
2: The Hobbit.
9: False.
8: True.
2: Twilight.
9: True.
8: True.
2: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5.out of 10ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
7: ๆ Please be gentle
2: เขาจะขยี้ให้ตายเนี่ยนะเมื่อกี้แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys did you have fun
10: Yes.
11: Yes.
2: All right. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสิรินธรที่เข้ารอบต่อไป ถ้าโรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่หนึ่งโรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงียกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other four schools came into this round.By eliminating another school. And all five schools

0: will be competing in what game under the same set of rules in Think Fast? Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready? Go!
1: America.
2: Bangladesh.
3: Qatar.
4: Qatar.
5: Indonesia.
6: Malaysia.
7: Brazil.
8: Taiwan.
9: Egypt.
10: Myanmar.
11: Sri Lanka.
12: Iceland.
13: Japan.
14: Netherlands.
15: Brunei Darussalam.
16: Cambodia.
17: Afghanistan.
18: Cambodia.
19: China.
20: Pakistan.
21: Armenia.
22: Singapore.
23: Russia.
24: Korea.
0: And all five teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมมหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องๆนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened?
25: Little mistake ตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมาลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมมหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมมหาราช
26: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
27: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
28: ใจร้อยอ่ะ
0: ใจร้อยมากอ่ะหยวนอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกให้สาวๆจากโคราชจ้ะ
28: เตรียมน้องโคราชจ้ะเบญจมะพร้อมแล้วจ้ะ
0: โอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
29: I seem to be able to eat more rice than usual todayAnd the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy-grown jasmine rice. There's such a thing?
30: Yes, sure.
29: Really?
31: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand.Such as Phanom Rung Volcano, Ang Khan Volcano, and Radong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
29: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but

0: When we drop it in the water, she said it's going to float. Amazing, isn't it?
1: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
0: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
2: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral-rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. See you! Benjama Mahara Dai Pai. Your answer
3: is D. It is grown using organic fertilizer.
2: Your answer! 100 points is yours! ข้าวของมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or Where The following are the characteristics of whichSport. Clue number one, the origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half.Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil. Baba!
3: Volleyball.
2: Your answer. ไม่ได้ครับ และคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships. Ganda.
3: Futsal.
2: Futsal.เพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See You on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the NorthEastern Representative
4: เราต้องเริ่มจากการ Random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
2: The next game is sequencing Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest Sundial Light bulb Lighter Home phoneFax machine, airplane,
4: Digital Camera CD ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903, a digital camera, 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
5: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
4: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้องโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า 7 โมงทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ
6: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: Good morning, how are you, Jack? What's your name?

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวัตถุดิบอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค่ะ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: หลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดง

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: อ่า

0: รีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับคุณพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะ
1: โอ้ So from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
3: Wow!
2: โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: ก็นำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey.
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
5: Hanuman with elephant
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
5: Yes.
1: It's one elephant but many
3: hands. Oh, one elephant, many hands.
7: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
8: สมเด็จพระราม

เธอทั้งสองพระนครเข้าหมอบก้มพระนครคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แทนสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังตุงลงกาข้านี้ทั้งสองระบีฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาภาคนั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกล้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
3: Tam. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกันเบสิคทีเชอร์ส์เลยจะ teach
6: you about basic
5: เบสเราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
6: ตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือด้อมไป
6: สิเดือน

เรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการ

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Tom.
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
3: สวย
2: beautiful
4: beautiful
2: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
5: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
4: ตุ๊ตู่ตุ
5: ๊ตู่ใช่ใช
4: ่ตุ๊ตู่
5: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
2: ทำไงฮะ
5: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know hammer
2: yeah
4: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call ตุ๊ตู่and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
2: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
4: ไข่ปลา
2: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
4: Fish
6: eggs.
4: Fish eggs.
6: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
4: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุกวอร
2: ์มวอร์ม just like the worm
6: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
5: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
2: นี่คือหนัง
5: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
6: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: Easy. Mm-hmm.
6: And also with later is more difficult than using paper.
2: So, are you ready to start?
6: Everybody,
7: ready?
6: Are you ready?
7: Are you ready?
6: So let's do it.
2: Yeah. Okay.
8: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
9: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
5: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
9: หน
5: ัง
9: ควายไม่ทำไมหน
5: าเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
6: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow skin.

0: ่วงแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารัก
5: เล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเตอร์ก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมาก

0: ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
0: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นมาอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
0: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริงไหม
0: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
0: อ่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
0: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
8: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
9: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
10: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
9: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
2: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
2: ขออนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED TIT หรือว่า DED DIT นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับ

ต่อไปนะครับก็คือวันนี้ฮะเวิร์บช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเวิร์บช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จักเวิร์บช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับเวิร์บช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับ past participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่1ครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันคือใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับpassive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำบนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs ครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคน

ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't haveordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับคือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left นี่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้นะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนี่นะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนมานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงตอบนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ how have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา hello how have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่สองครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ where have you been where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย What have you done? นั่นเองครับ What have you done? What have you done?สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม how have you been ใช่ไหมครับ oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done

ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็May I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะแล้วคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมจะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า Have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ Have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า So Have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ Have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะ
นี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to Hat Yai? Have you ever been to Paragon? Have you ever been to Portugal? คุณเคยไปโปรตุเกสไหม So have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been toคำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่องสามอื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left homeSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยแล้วสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: รียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเอ๊กเ
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

ไรปะจ๊ะฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังล่ะจ๊ะเอาหน้าฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยก็เหมือนกันนะจ๊ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Yeah. One more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la.

0: problem is there's no sound. Okay. But you do what you do, okay? Morning star, okay? See? Oh, yummy, right? Thanksgiving Day. When is Thanksgiving Day? Open your book on page 121. 121. Thanksgiving Day. Okay, Thanksgiving Day. Oh, they eat together. It's a holiday in America, right? Oh, they eat a lot. You see this? Hello. Hi. Hi, hi. You open your book, right? Okay, it says there, Thanksgiving Day is the fourth Thursday of November. Still in November. Month of November. Hey. All right. What is that? Okay, we have here roasted. Oh my, so aroy mak. This is turkey. Machay, not a chicken. It's a turkey. You know turkey? Ane? It's so yummy. Huh? Turkey, what is turkey? Huh? Turkey look like this.
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการ

0: เนียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้น

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยทีเด็กจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก
1: โอเค

0: Hello, DJ
1: Greg. Hey, DJ T. Oh, you made a high sun up and down. Whoa.
0: DJ Greg, put your hands up.
1: DJ T, ขอคุยด้วยได้ไหมหยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
0: Hello my name is Sherat Pong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
1: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหม

0: คำครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
1: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
2: wow.
1: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะอาจจะฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบกร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
1: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: อ๋อแน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าคร
1: ับรอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปุ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปุ๊บ
3: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่เขาเนี้ยด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาคือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บ แก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทําให้เค้าเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เค้าก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเค้าอ่ะให้มาให้เอาศักยภาพที่เค้ามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเค้าลงมาจากเวทีเนี่ยเค้าบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับ EDM ย่อจากคำว่าElectronic dance music. ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับเต้นลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกสนุกช่วงเปิดงานส่งไปเล่นกันเพลงสนุกสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่อาจจะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสมาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
0: Backspin อย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: มันจะดูว้าว
0: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
0: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
0: ถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอร์สนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2โอเค
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
0: อ๋อเข้านับให้ใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ครับก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนี้ color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: อ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีเนี้ยถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโ
1: ยเราต้องอัดเสียงแล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
0: ฮอตคิวคืออะไร
1: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปุ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โอ
1: ้อาจจะแบบจุ๊บ
0: เชิดคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์ค
0: ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้สลิปลูปที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
1: 3 2
0: โน่ด
1: ิเช
0: อร์โอ้ทั้งเดียวเลยครับ
1: เอฟเฟ
0: กต์อ๋อเอฟเฟกต์ใช้เลยนะปรับความเร็ว
1: เอฟเฟกต์3 2 1 go
0: โอเคว
1: ู
0: ้สนุก
1: 3 2 1 go
0: โอเค go หยุดไม่ได้เราเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ Mix Some Noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสม
1: แล้วจริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก
0: ่อนเพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะโอเคไม่ยากนะ
1: ชอบแต่ผมก็ที่เราคือเกิ
0: ดได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go finish
0: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สมเสียง
1: Okay.
0: Let's do it! พร้อมหรือยังพร้อมหรือฮะคลักเย้ะ

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ่ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเปลี่ยนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจชินครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A disc jockey B disc jockey C disc joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี discDisc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A Disc Jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน Disc Jogging Jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ Disc Joker ก็เล่นเพลงตลกตลก วันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
2: ไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เนาะ

0: Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, you know, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But if we evaluate how much, you know, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆหรืออันที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
2: เด็กๆอย่างเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคาหมออื่น
0: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website.So that you know all children could really download and then learn child labor exploitation.
3: หนูพอความยาวว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเอง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: ฮิวเจเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวเทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้

0: อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับ
1: อ่
0: ะก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากผม
1: ม
0: องแบบคนดูไม่ถึงร้อย

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำ cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทําอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเค้าใช่แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอ่ะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอ่ะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได้ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้าวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้หรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทำไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว้าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยครับ25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกเข็มความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์นึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมั่นในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 ว้าว 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000 ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่1ใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทําแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคําว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคํานี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คําว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะอยากแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทำได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: ทีนี้โอ้พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเอง

0: มันไม่ใช่ความจริงอ
1: ่
0: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
1: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: จากคำตัดสินของคนอื่น
0: ถูกต้อง
1: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ู่อ่ะมักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: านมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม.5
1: ม.6 เพิ่งขึ้นม.6 เลย
0: เพิ่งขึ้นม.6
1: ใช่คร
0: ับ เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้ามีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันหนึ่งเราจะสำเร็จ
0: หัวอยากรู้นิดนึงไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบรื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทำต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทำยูทูบอ่ะก็ลองเริ่มทำดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษานู่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: ราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์เลย
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อยากฟังอ่ะก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: ชอบ
1: เขินมากเลย
0: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
1: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
0: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลบวกของดี
1: ครับ
0: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
1: ใช่ครับ
0: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
1: ขึ้นมา
0: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
1: ครับ
0: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
1: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างดีก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
0: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วฮิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
1: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา100,000 1,000,000ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทำด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์กในวงการ YouTube เพราะว่า input output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
0: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
1: ต้องรักมากๆครับผม
0: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
1: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้

0: ย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่จะทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นหนีนะคิวเท
1: คร
0: ับ ฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากๆอะค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคิวเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: แล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึง
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหาก

0: ัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: ถูเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
3: ่อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็แพ้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินเผามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการฝนตกหนัก

0: เป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国际运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得到过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗仪术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产它仍在优雅的成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳仪术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位手都会进行拜师舞这是一项充满生神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this atmosphere is like so cool yeah
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ทรายครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องน้องรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัย
1: Adventure A D V E N T U R E Adventure
0: ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยัง
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย
0: ตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด่นของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket

0: ตัว bird b i r d bird นก adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัย tail t a i l tail หาง take a photo t a k e a p h o t o take a photoถ่ายรูป plant p l a n t plant พืช
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่แนท
4: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by meลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา a ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by meฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำแล้วเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค Active หรือ Passive Voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: Hello, Kun Kukai. I'm feeling under the weather today.
1: Weather?
0: Yeah, I think I have to take a rain check.
1: Rain check?
0: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
1: Put the meeting? Oh.
0: Actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? Okay, do you understand?
1: Yes! Yes, come on!
0: Are you sure?
1: Yes, ka! Sure, ka!
0: Okay, all right.
1: Okay, ka!
0: Thank you very much.
1: Okay, ka! Okay.
0: Bye!
1: Weather today. บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting เอาคุณออฟไปประชุม Call off เน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม Get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
2: ครับคุณคุกมีอะไรตายอะครับ
1: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
2: คุณคุกมั่นใจเหรอครับ
1: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
2: เรียกครับ
1: ออฟชื่อใครคะ
2: ก็ผมเอง
1: อ่ะคอออฟ
2: เรียกผม
1: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
3: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
1: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
3: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
1: คุณออฟใช่ไหมคะ
3: เธอน่ะแหละ
1: อ้าว
3: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียนเนี่ยนะ
1: อีเดียม
3: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
1: อ้าว
3: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสองเขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณว่าวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่และไปวาง off ไว้ในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
1: อะไรคะ
3: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
4: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคหนึ่งนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book

0: ไปเป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้แหละค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: When King Chulalongkorn came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam.Especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และสองคือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วค่ะข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะHelping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verbบวก be แล้วก็ finish เติม

0: ED นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง Passive Voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น Active หรือ Passive Voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ A cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น A cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my handsหรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this roomกับ this room must be cleaned ถูกต้องค่ะ this room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
1: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
0: ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
4: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
3: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden, your first word is hammock.
6: H-A-M-M-O-C-K.
4: Correct! Great job! This word is a little tricky, too.
3: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M-A-R...
4: Molecule.
5: M-A-L-O...
4: Molecule.
5: M-A...
4: Molecule.
5: M-E...
4: Oh! Time's up?
3: Wait.
4: This one's a little tricky too. Molecule.
3: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
7: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอีคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
3: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
4: ้ Your word isGarbage.
6: G-A-R-B-A-G-E.
4: Correct. Great job. Two down.
3: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
4: Your next word is compound.
5: C-O-M-P-O-U-N-D.
4: Correct. Welcome back.
3: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your next word is hose pipe.
6: H O S E P I P E.
4: Correct. Well done.
3: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้ๆ
4: Your word is substance.
5: S-U-B-S-T-A-N-C-E.
4: Correct. Excellent.
3: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your word is houseplant.
6: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
4: Correct. Wonderful.
3: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องซาซ่าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
4: Your word is thermometer
5: T H E R M O M I T E R
4: thermometer
5: T H E R M O M I T E R
4: thermometer
5: T H E R M O M E T R
3: นิดเดียว
4: so close
3: นิดเดียว
4: great try great try thermometerT H E R M O M E T E R thermometer
1: โอ้โหน้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้า verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verb นั่นเอง compound verb ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได
0: ้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
1: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดกับคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper newsเขียนติดคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
1: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short termกับคำว่า long term short term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลย
8: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อย เมื่อมีอะ

0: ระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า My friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
2: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
2: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
2: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
2: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
2: สำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

บรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มี

เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างหนึ่งค่ะ Exceptional พูดต้องมี Attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Exceptแปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad มีคำว่าอะไรบ้าง Terrible It's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเลยหรือ Unacceptable Acceptable Accept คือยอมรับ Acceptable คือยอมรับได้ Unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ Evil Evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm contenthe's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้ะนะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่แบบโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed ED ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัติ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็นนาวหลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหัวแพงไป
อีกคำหนึ่งค่ะ costly costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละแล้วเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ pricey ต่อไปค่ะเป็นคำที่ธนาคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ giftedgift คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so bright แสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะคะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beau ให้มัน beau นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeousgorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังโอ้โหคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อย สมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้กู๊ด38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกๆวันด้วยนะคะ
0: และในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอคืออะไรครับโค้ชไมค์
1: การคาร์ดิโอนะคะคือการพัฒนากล้ามเนื้อปอดและหัวใจให้แข็งแรงค่ะโค้ชจ๊าบ
0: โอเคครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันแบบเบาๆกันก่อนแบบ beginner level นะครับเพราะว่าเราเป็นช่วงแรกนะครับเราจะยังไม่หักโหมโดยในวันนี้นะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของการวอร์มอัพกล้ามเนื้อเน้นการบริหารข้อต่อต่างๆทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับ

0: หลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะทำยังไงบ้างนะครับโค้ชมายก็คือวันนี้นะครับเราจะเล่นแบบไหนนะมีทั้งหมด
1: 9ท
0: ่านะครับเราจะเน้นบอดี้เวทเป็นน้ำหนักตัวของเรานะครับเน้นท่าง่ายๆนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ2ช่วงแขนของเราเองนะครับเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมนะฮะทั้งหน้าจอทั้งบ้านหรือว่าเราจะเล่นตามสวนสาธารณะก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีการวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมกฎหมายอ่ะเดี๋ยว1นาทีในการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอัปเปอร์บอดี้ก่อนโอเคนะฮะปะพร้อมกันแกว่งแขนมาด้านหน้าครับวอร์มข้อต่อหัวไหล่ยืดอกนะฮะหายใจเข้าออกสบายๆนะครับเน้นการวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อน3 2 1หมุนกลับไปด้านหลังนะครับยืดกันก่อนนะครับบางคนไหล่ติดไหล่หอนะครับเอาท่านี้ไปฝึกได้ยืดอกหลังตรงครับวาดแขนเป็นรูปวงกลมเปลี่ยนท่ากันนิดนึงฮะบิดตัวหน่อยซ้ายขวานะครับนี่หมุนขาตามนะฮะแบบนี้เป็นการป้องกันหัวเข่าไม่ให้บิดนะครับผมให้รู้สึกว่าเราตึงที่ลำตัวด้านข้างนะครับทีนี้เราวอร์มด้านล่างบ้างยกเข่าขึ้นมาแล้วหมุนย่ำเท้าสักเล็กน้อยยกเข่าให้สูงนะครับวอร์มสะโพกกันหน่อยยกเข่าแล้วเปิดออกด้านข้างนะครับนี่ลักษณะเหมือนนักมวยยกเข่าให้สูงนะครับเยี่ยมมากฮะย่ำเท้าเล็กน้อยวอร์มข้อต่อสะโพกกันบ้าง3 2ทีนี้ก้มแตะปลายเท้าครับแบบขยมนะ1 2 3แล้วยืนให้รู้สึกตึงที่ก้นกับต้นขาด้านหลังของเรานะครับแล้วยืนขึ้นกดลงโอเคตอนนี้โค้ชมายรู้สึกกล้ามเนื้อพร้อมใช้งานและข้อต่อเราวอร์มอัพพร้อมเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเนาะเริ่มจากง่ายๆครับเบสิกเลยเริ่มมาร์ชชิ่งหรือว่าการย่ำเท้าอยู่กับที่นะครับเราใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะฮะโดยในช่วงแรกนะครับเราจะเน้นการให้หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นเหงื่อออกมากขึ้นนะครับอบอุ่นร่างกายนั่นเองลงน้ำหนักเท้าให้เบาเหมือนเดิมนะครับผมแกว่งแขนข้างลำตัวสบายๆเนาะอีกสัก10วินาทีเริ่มจาก beginner level กันก่อนครับวันนี้ใช่ครับไม่ยากเลยโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับทำตัวให้ alert เข้าไว้เดี๋ยวท่าที่2นะครับเราจะเป็นท่ามัดคิกหรือว่าการเตะก้นลักษณะเป็นแบบนี้ฮะถ้าพร้อมแล้วไปสังเกตนะครับผมจะใช้การงอขาขึ้นมานะแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราตึงที่ต้นขาด้านหลังของเรานะครับหัวเข่าทั้งสองข้างขนานกันลำตัวยืดขึ้นสายตามองด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้าใครไหวนะครับยกส้นเท้าขึ้นมาให้ถึงก้นหรือถึงมือตัวเองแบบนี้เนาะถ้าใครไม่ไหวเราย่อต่ำๆแบบนี้พยายามยกขึ้นมาให้สูงนะครับมารอบนี้ให้รู้สึกร้อนที่ต้นขาด้านหลังนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยเดี๋ยวต่อไปครับโค้ชมายเดี๋ยวเราเลี่ยงเหงื่อกันหน่อยเนาะเราทำการจ็อกกิ้งอยู่ที่ถ้าพร้อมแล้วลุยฮะนั่นแหละครับเราจะค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นมานะครับผมตามความพร้อมของร่างกายเราเนาะช่วงแรกเราอาจจะแบบตัวติดตัวตึงถ้าเรามาใส่แบบท่าออกกำลังกายที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเกิดโอกาสบาดเจ็บได้แกว่งแขนนิดนึงนะครับเป็นการจ็อกกิ้งอยู่กับที่แกว่งแขนเล็กน้อยสบายๆกันก่อนฮะ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงครับตอนนี้เหงื่อเริ่มมานิดนึงพร้อมใช้งานเดี๋ยวต่อไปครับเราใช้กล้ามเนื้อขากันก่อนในวันนี้เราเริ่มจากท่าง่ายๆครับโค้ชใหม่ในท่าสควอตนึกภาพเรามีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วเรานั่งลงไปพร้อมแล้วลุยนั่งแล้วยืนย่อแล้วยืนสังเกตปลายเท้ากับหัวเข่าของโค้ชมายนะครับจะอยู่ระนาบเดียวกันเข่าเราจะไม่หุบหรือว่าไม่อ้าออกจนเกินไปนะครับนึกภาพเรานั่งเก้าอี้ตัวต่ำๆแล้วยืนขึ้นลงเท่าที่ไหวนะครับจิกปลายเท้าไว้ขึ้นมาหายใจออกสบายๆกันก่อน3 2หนึ่งโอเคพักเบรกฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับขาเริ่มพร้อมแล้วขอเพิ่มออปชันการใช้หัวไหล่กันหน่อยนะคนใหม่เวลาเราขึ้นมานะครับเราจะดันขึ้นมาแบบนี้แล้วลงพร้อมกันโอเคลุยฮึบดันขึ้นหายใจออกนะครับเยี่ยมมากครับนึกภาพเราทรงแขนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองแล้วหายใจออกย่อแล้วยก ลงเท่าที่เราไหวเหมือนเดิมนะครับผมขึ้นมาหาจอกเป่าลมเริ่มเหนื่อยใช่ครับยิ่งเราย่อมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อยิ่งออกแรงมากขึ้นหัวใจเรายิ่งทำงานหนักขึ้นนะครับผมและเราก็จะเบิร์นมากขึ้นด้วยโอเคสะบัดแขนพักเบรกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ใช้แขนทีนี้เราเพิ่มชาเลนจ์โดยการยกขาลักษณะแบบนี้ยกย่อและยกโคชไมล์ลุยย่อขาขวาฮึบแบบนี้ย่อซ้ายสลับถ้าใครไหวยกข่าขึ้นมาแตะข้อศอกถ้าใครไม่ไหวแค่นี้ได้หรือแค่ยืนเฉยๆก็ได้ครับผมฮึบยกขึ้นมาแตะเยี่ยมมากครับลงให้สุดขาเนาะขึ้นมาหายใจออกแบบนี้3 2 1โอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับขาเราเริ่มหนักเราพักขากันหน่อยไหมฮะโค้ชไมล์เดี๋ยวต่อไปครับเราเป็นแอร์พันช์ต่อยไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นพร้อมแล้วลุยซ้ายขวาซ้ายขวาเอาแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยที่หัวไหล่เกรงหน้าท้องด้านข้างไว้เรายืนย่อขาเล็กน้อยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักยืนเท้ากว้างเยี่ยมมากฮะเวลาเราชกไปด้านหน้าเราดึงกลับมาให้ไวเนาะเกรงหน้าแขนเกรงหน้าท้องในการดึงกลับเยี่ยมมากฮะอีกนิดนึง3 2 1

0: โอเคสนุกด้วยรู้สึกแขนมีกำลังมากขึ้นด้วยรู้สึกมีท่าหลากหลายมากขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้เราขอชาเลนจ์นะยกแขนยกขาแบบนี้พร้อมไหมฮะฮึบลุยสลับกันนะครับยกขาพร้อมชกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันไม่เป็นไรจะสลับแขนตรงข้ามหรือขาพร้อมกับแขนก็ได้นะครับเราเน้นความต่อเนื่องเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับออกกำลังกายนะฮะในยามเช้าใช้ไขมันเก่ากันเยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวท่าสุดท้ายเป็นจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบลักษณะนี้ขอเวลาไม่นานครับ30วินาทีโดยประมาณโอเค let's go up up down up down ยกแขนเหนือศีรษะนะครับถ้าใครกระโดดไม่ไหวเอาแบบนี้ได้แบบนี้ได้แต่ถ้าใครไหวนะครับตามพวกเรามาเลยกับรายการ Strong Together นะฮะใช่ไหมคนใหม่เกือบลืมชื่อรายการพอเริ่มเหนื่อยก็จะสติเริ่มไม่อยู่กับตัวเฮ้ยโอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หลังจากที่เราพักเบรกจิบน้ำพักให้ร่างกายเราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเซตที่2กันก่อนนะครับเริ่มจากท่าแรกเลยครับการมาร์ชชิ่งย่ำเท้ามาเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันสักเล็กน้อยนะครับในพาร์ทของคาร์ดิโอวันนี้นะครับเราจะใช้เวลาในการออกกำลังกายในแต่ละท่านะครับประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นเราจะพักระหว่างท่าประมาณ10วินาทีทำไมต้องพักน้อยครับโค้ชมาย
1: เพื่อให้มีการทำต่อเนื่องมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับเราต้องการให้หัวใจเราทำงานสูงระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่มากจนเกินไปในของวันนี้เนาะกับพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์3 2 1โอเคพักเบรกสะบัดแขนสะบัดขากันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราใช้การงอขาหรือว่าท่าบัตคิกนะครับยกส้นเท้าขึ้นมาหาก้นยืดตัวตรงมือวางไว้ปลายงอขาขึ้นมาครับให้รู้สึกว่าเราตึงต้นขาด้านหลังเหมือนเดิมเนาะเยี่ยมมากครับสายตามองด้านหน้าไว้ดูพวกเราสองคนนะฮะยืดอกหลังตรงนะครับหัวเข่าเสมอกันนะครับเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้นะเราดันส้นเท้าไปด้านหลังเรายกขึ้นมาด้านหลังเยี่ยมมากครับถ้าใครปวดหลังเนาะเอาเข้าที่เราไหวบางทีเราเกิดจากแอนหลังมากเกินไปอาจจะปวดไม่ค่อยดีโอเคพักเบรกครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลเวลที่3นะครับเราจะทำการจ็อกกิ้งอยู่กับที่เนาะพร้อมไหมครับโค้ชไมค์ let's go แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเอาเบาๆกันก่อนในรายการของเรานะครับเรามีกันหลาย EP เนาะฝากติดตามกันด้วยมีทั้งในส่วนของการคาร์ดิโอเน้นกล้ามในหัวใจและปอดเวทเทรนนิ่งนะครับกระชับกล้ามเนื้อใครที่หุ่นอยากเฟิร์มเนี่ยรอติดตามได้เลยและเราก็มีโยคะด้วยนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อและสปอร์ตเดย์คลายสายแดนเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกเหมือนเดิม3 2 1พับ1ครับเดี๋ยวเรากลับไปใช้ต้นขาในท่าสควอทความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับสังเกตปลายเท้าผมเปิดออกเล็กน้อยไม่ยืนตรงจนเกินไปนะครับยกแขนหรือแบบนี้ไม่ว่ากัน let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับผมแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยสะโพกต้นขาเยี่ยมมากครับถ้าใครเจ็บหัวเข่านะครับลงเท่าที่เราไหวเยี่ยมมากฮึบฮึบท่าสควอทนี่เบสิกเลยฮะแข็งแรงทุกส่วนด้านล่างโอเคพักเบรกเดี๋ยวรอบต่อไปเราดันขึ้นมาด้านบนนะครับขยับแขนกันนิดนึงเซตท่าสควอทก่อนเหมือนเดิมครับรอบนี้เราวางแขนไว้ข้างศีรษะ3 2ย่อและดันขึ้นส่งแขนขึ้นด้านบนศีรษะนะครับแบบนี้ยืดให้สุดเยี่ยมมากครับดันขึ้นหายใจออกเหมือนเดิมไปกันแบบสบายๆกันก่อนนะฮะหน้าขาเริ่มร้อน3 2 1โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยยกขาแตะข้อศอกเริ่มจากสควอทเหมือนเดิมนะครับเซตอัพให้ดี

0: ร้อมแล้วเริ่มย่อ
1: ยกขาขวาฮึบ
0: แตะยกแล้วแตะถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักในการทรงตัวเอาแค่เบาๆย่อจะได้มีหลักในการยืนนะฮะยกเข่าให้สูงแตะข้อศอกได้ยิ่งดีเชื่อโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดขาเล็กน้อยรอบต่อไปชกลมยืนเท้ากว้างหย่อนเข่าเล็กน้อยตั้งการ์ดชก1 2 1 2กำหมัดให้แน่นใช่ครับเหมือนเราโยนไหล่ไปด้านหน้ายืดให้สุดหย่อนเข่าเล็กน้อยเนาะดีครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเร่งสปีดนิดนึงซ้ายขวาซ้ายขวาหรือขวาซ้ายก็ได้เน้นความต่อเนื่องนะครับดันให้สุดแขนและดึงกลับมาโอเคพักเบรกพักเบรกทวนกันอีกนิดนึงฮึบฮึบฮึบเอาละพอมาเลเวล2จะมีทางบ้างผิดผิดถูกถูกบ้างไปฮะจะยกข้างเดียวกันหรือยกตรงข้ามก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันเนาะอย่างที่บอกครับในส่วนของการคาร์ดิโอเราจะทำอะไรก็ได้แต่ขอแค่ต่อเนื่องและจะต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนบอกโค้ชยืนล้างจานทั้งวันได้ไหม ขอที่มันเหนื่อยๆนิดนึงแล้วกันฮึบเร็วขึ้นฮะย่ำเท้าชกชกชกชกย่ำเท้าชกชกชก3 2 1โอเคพักเบรกครับท่าสุดท้ายจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบลงเท่าที่ไหวขอลงแบบน้ำหนักเบาๆไม่ลงขาตึงนะครับ Let's go ฮึบฮึบเซตที่2นะฮะสำหรับ beginner อาจจะรู้สึกว่ายากเกินไปอาจจะลองแบบนี้ไม่ว่ากันถ้าไหวฮะใช้การกระโดดครึ่งทางครับเราผ่านไปแล้ว 15-20 วินาทีโดยประมาณนะดันขึ้นให้สุดแขนลงน้ำหนักเท้าเบาๆโอเคเซตที่2พักกันสักนิดนึงนะครับเราเดินทางมาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับมาเริ่มจากมาร์ชิ่งเหมือนเดิมโกย่ำเท้าย่ำเท้าเห็นไหมครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ด้วยเราไม่ต้องเป็นต้องมีพื้นที่นะครับสังเกตได้เลยเราสองคนนี้ใช้แค่พื้นกระเบื้อง1ช่องเท่านั้นเองยืนย่ำเท้ายืนยกขาเน้นทำเร็วขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็นับเป็นการออกกำลังกายแล้วเนาะเน้นง่ายๆไว้ก่อนครับการออกกำลังกายอย่าให้เป็นเรื่องยากแกว่งแขนยกเข่าสูงมากขึ้นฮึบโอเคพักเบรกพักเบรกนะครับบัตคิกเตะก้นตัวเองนะครับยกส้นเท้าให้สูงแบบนี้งอเข่าพร้อมแล้วลุยยกขึ้นมาให้สูงนะครับแบบนี้เกรงต้นขาด้านหลังเหมือนเดิมหัวเข่าเสมอกันฮึบฮึบฮึบฮึบเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าพาร์ทนี้ไม่ค่อยหนักแต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปนะครับผมบอกได้เลยว่าจะต้องมีความรู้สึกที่เหนื่อยหอบกันบ้างแหละความแข็งแรงแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับใช่ไหมครับคุณไมค์แต่ละคนฟิตไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนนะมา strong together ฟิตไปพร้อมกันนะครับวิ่งจ็อกกิ้งรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วนะครับมาแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับลงน้ำหนักเบาๆหรือช่วงนี้นะครับใครโดนกักตัว พื้นที่ไม่มีนี่เห็นไหมพวกเราไม่ได้ใช้พื้นที่เลยใช่ครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงนะครับมาอย่างที่บอกฮะเน้นความต่อเนื่องเน้นความต่อเนื่องไปกันแบบต่อเนื่องไม่มีพักเลยนะครับผม3 2สควอตลุยย่อแล้วยืดสำหรับ beginner นะครับสามารถทำไปพร้อมพวกเราได้เลยเน้นความสม่ำเสมอครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเราแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนะครับผมมีเลเวลแอดวานซ์ให้ไม่ต้องห่วงเลยได้เหนื่อยกันแน่นอน

0: 5วินาทีครับยืนขึ้นหายจอโอเคเราไปกันเลเวลที่1กับเซตที่3กันแล้วเนาะมาอึดใจเดียวครับเดี๋ยวเราได้ยืดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายกันแล้วสควอตยกแขนฮึบยกย่อแล้วยกถ้าใครมีปัญหาอะไรติดนะครับอาจจะยกมาแค่นี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไหวแบบนี้เลยยืนยืดตัวขึ้นดันแขนขึ้นเหนือศีรษะเยี่ยมครับปึ๊บลงให้ต่ำนะครับเกรงหน้าท้องตลอดเวลาปึ๊บปึ๊บ1ครั้งปึ๊บโอเคต่อไปยกเข่าขึ้นมานะครับผมยกเข่าขึ้นมาเนาะยืนเท้ากว้างเล็กน้อยนะครับหาหลักยามเท้าเต็มพร้อมนะมาย่อขาขวาเหมือนเดิมปึ๊บยกปึ๊บทรงตัวให้ดีนะผมถ้าทางบ้านมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆระวังให้ดีนะฮะอาจจะเหยียบเขาได้ ไม่ใช่อะไรเพราะที่บ้านผมก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันฮึบ 10 วินาทีนะครับลงแล้วขึ้นฮึบใช่ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปพาร์ทต่อไปนะครับชกลมเหมือนเดิมแอร์พันช์เนาะยืนกำหมัดเตรียมพร้อมยกตัวไป 2 1 2เยี่ยมมากครับในเซตที่3นะครับผมเราเริ่มคุ้นชินกับท่าร
1: อบนี้เราใส่ตรงนี้การแข่งจะได้ท่าที่ใหญ่มากขึ้นแล้วบิดสะโพก
0: บิดหน้าท้องด้านข้างและดึงกลับมาให้ไวจะรู้สึกว่าเราจะมีพลังมากขึ้นในการต่อยนะฮะชัวชัวชัวเยี่ยมมากฮะ1 2 1 2กำหมัดให้แน่น3 2 1โอเคต่อไปยกเท้าแบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะหายใจป้ายฮึบฮึบฮึบฮึบย่ำชกย่ำชกถ้าใครไม่ไหวทำให้ช้าลงนะครับหรือเราไปแค่หมัดก็ได้หรือเลือกแค่วิ่งจ็อกกิ้งอย่างเดียวก็ได้มา15วินาทีผ่านครับไปค่ะเอ้ยไม่ใช่ครับไปครับไปครับเร็วขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1-2-1-2 3 2 1ว้าวร้อนที่ไหล่เมื่อยที่ปอดท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบนะ3 2 1ไปฮึบฮึบฮึบดันแขนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองนะฮะแบบนี้เยี่ยมมากลงน้ำหนักเท้าเบาๆนะครับผม10วินาทีสุดท้ายมา5 4 3 2 2ครึ่งโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเราพักจิบน้ำกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายกัน
2: โอเคค่ะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเรานะคะและที่นี้เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะโค้ชจ๊าบเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันท่าแรกเลยเนาะทีนี้มือประสานกันสองข้างค่ะและยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆโอเคดูได้จากโค้ชจ๊าบนะคะว่ามือจะสู่ชูเหนือหัวเนาะโอเคปุ๊บและทีนี้บิดไปทางด้านขวาค่ะเนาะโอเคยืดลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งใช่และที่นี้เปลี่ยนไปทางด้านซ้ายค่ะช้าๆโอเคหายใจเข้าลึกๆค่ะทีนี้เมื่อกี้เราก็ใช้หัวไหล่เนาะยืดหัวไหล่กันบ้างเริ่มจากด้านขวาค่ะกดหัวไหล่ลงเนาะแล้วดึงเข้าหาลำตัวหายใจเข้าออกปกตินะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเป็นอีกด้านหนึ่งเนาะไปค่ะทีนี้บิดลำตัวนิดนึงนะไปทางด้านขวาโอ้ยเมื่อกี้เรามีการใช้ลำตัวกันเล็กน้อยเนาะเก่งกับเนื้อแกนกลางทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโค้ชจ๊าบ เรามายืดหน้าขากันบ้างค่ะยกเท้าขาขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครไม่ไหวนะคะกางมือออกเพื่อสร้างความบาลานซ์ได้เนาะหรือว่าจับเก้าอี้หรือว่าจับโต๊ะก็ได้นะคะดันสะโพกมาทางด้านหน้าให้รู้สึกตึงหน้าขามากขึ้นเนาะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโอเคทีนี้ยืดต้นขาด้านหลังบ้างเนาะกระดกปลายเท้าด้านขวาขึ้นงอเข่าได้เล็กน้อยแล้วค่อยๆโน้มตัวลงนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะใครไหวก็ลงสุดถึงแตะปลายเท้าได้ถ้าใครไม่ไหวเอาที่พอประมาณแค่เรารู้สึกตึงพอค่ะโอเคค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะตึงกล้ามเนื้อไว้โอเคทีนี้ค่ะทั้งสองข้างค่ะยืนเข้าหากันเนาะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเอามือแปะไปที่ปลายเท้าค่ะถ้าใครไม่ไหวแค่เข่าได้นะหายใจเข้าลึกๆและที่นี้ค่อยๆเงยตัวขึ้นมาค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโค้ชจ๊อบ
0: โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้กับพาร์ทคาร์ดิโอเดย์ของเรานะครับโดย EP นี้นะครับเราจะเน้นเบาๆกันก่อนยังไงก็ติดตามพวกเราได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7หรือถ้าใครดูตอนเช้าไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7สำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีคุ้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2519สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2566

19เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Selectในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement.

0: football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation. They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai Select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งาน Thai Select Festival มีแนวคิด Thai Select Playground Thai Select เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย แล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจึงโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรบงสาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญฮิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญฮิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในฮิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาThank you.
วลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลโพชัยบ้านเบอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวาย
ักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑ์ลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้

เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569

หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thi ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างนะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นเย็นก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเอ็งนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเอ็งไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย

0: ระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

อยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวด้วยการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ๋อก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาร้าใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ปลาจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทีวีตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวบนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาขวานไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟนคัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่

จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็เก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับน
0: ะ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวน

0: ไป
1: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
0: โรคตับเนี่ยนะฮะมีสาเหตุที่หลากหลายนะฮะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
1: ้
0: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
1: ะ
0: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
1: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
0: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได
1: ้
0: หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่ค่ะ
0: อักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะฮะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะฮะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
1: นะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกันใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% มันที่เป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้

0: แต่คนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะพอเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างน
1: ั้นนี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจํากัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือ ในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น

0: อาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นต
1: ับ
0: แข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มสุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการสุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซ
1: ึ
0: มสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้าน
1: ะ
0: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: คร
1: ับ
0: ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได
1: ้
0: ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันป
1: ั
0: จจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมันมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะเพราะตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะฮะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช
1: ่
0: นม
1: ี
0: ท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้ได้มีอาการมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นน
1: ะ
0: มีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างเงี้ยในคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆ อย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าเป็นตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซ
1: ึ
0: ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได
1: ้
0: โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่า

0: แข็งวิธีการรักษาโรคนี้นะคะมีวิธีการยังไง
1: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
0: ั
1: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส
0: ่
1: วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
0: ้คร ับ
1: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย
0: ่
1: างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
0: ะ
1: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
0: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
1: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
0: คือ
1: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
0: ะ
1: ซ
0: ึ่
1: งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะฮะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
0: นะ
1: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
0: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
1: นะ
0: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
1: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
0: ะ
1: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
0: ะ
1: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
0: ์
1: ม
0: ี
1: โอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
0: ะ
1: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
0: แล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
1: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
0: ะ
1: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก
0: ็
1: คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
0: ะ
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่ วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
0: ค
1: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้นนะครับ
0: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่า เราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแหละ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฟ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินธรด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้พัง
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the game
4: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: And the last clue, the popular cartoon character, Popeye, loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend, Olive. ดูดิโรงเรียนสตรีราชินูทิศตอบว่า
1: Spench.
0: Spench. Your answer, Spench, is...Not yours ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
2: Spinach
0: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ Spinach เพราะว่า Spinach คือผัก
1: โข
0: ผักโขมโอเคเยี่ยมแอนแอนผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ Spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ Amaranth ช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
3: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
0: Alright, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับTrue or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนสิรินธรส่งใครเข้าประกวดครับ
4: พ่อไปครับ
0: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
1: เนย
3: ทั้งทอฝ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
0: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
1: Yes.
0: Let's go. Pirates of the Caribbean.
1: True.
5: True.
0: Men in Black.
2: False.
5: False.
0: John Wick.
5: False. True.
0: The Transporter.
5: True. False.
0: Night at the Museum.
5: False.True.
0: Lord of the Rings.
5: True.
1: True.
0: The Matrix.
5: True.
1: True.
0: Underworld.
2: False.
1: True.
0: The Hobbit.
5: False. True.
0: Twilight.
5: True.
1: True.
0: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5 out of 10.ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
1: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายเนี่ยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys, did you have fun
6: Yes.
0: Yes. All right. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสตรีทอที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this roundby eliminating another school. And all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast. Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption

0: Position as of mid 2018. Ready? Go!
1: America.
2: Bangladesh.
3: Qatar.
4: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
3: Egypt.
5: Myanmar.
6: Sri Lanka.
7: Iceland.
8: Japan.
9: Netherlands.
10: Brunei Darussalam.
11: Cambodia.
2: Afghanistan.
3: Cambodia.
12: China.
13: Pakistan.
2: Armenia.
3: Singapore.
14: Russia.
15: Korea.
0: And all five teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบนจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened?
16: Little mistake ตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีไออยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
17: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
18: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
19: ใจร้ายอ่ะ
0: ใจร้ายมากอ่ะหยวนอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
4: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมาพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โอเคไม่ธรรมดานะ and the first 100 points will come from this VTR round
14: I seem to be able to eat more rice than usual todayAnd the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy-grown jasmine rice. There's such a thing?
6: Yes.
14: Yeah. Really?
7: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand.Such as Phanom Rung Volcano, Ang Khan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
14: Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
7: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel,

0: titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
1: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
2: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral-rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. See you! Benjamat Mahara Dai Pai. Your answer
3: is D. It is grown using organic fertilizer.
2: Your answer! 100 points is yours! How? Hong Mali. แบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or Where The following are the characteristics of which sport Clue number oneThe origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three.There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
3: Bola. Volleyball.
2: Your answer. ไม่ได้ครับและคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships. Ganda.
3: Futsal.
2: Futsal.เพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See You on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representativeเราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับThe next game is sequencing Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest Sundial Light bulb Lighter Home phone Fax machineAirplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน 7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนนึงครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนนึงได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903, the digital camera 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
4: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
2: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้องโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า 7 โมงทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ

0: และวันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะและจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของ

0: the primary of Ayutthaya, and it's about 500 years ago, and the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยเราจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or like the giant mask
0: when Ayutthaya was destroyed Nang Yai was disappeared too andWe reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: บุรชวารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ so from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah หลวงพ่อครับหลวงพ่อนำนะฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman,
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey!
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Toshikan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ได้ฝัน
8: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
8: Yes.
1: It's one elephant but many hands.
7: Oh, one elephant, many hands.
9: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราช
11: รับ
10: ร
11: อ
10: You want

รับสั่งตระพระตำระเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แทนสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาข้านี้ทั้งสองระบีฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาพานนั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าเบาไรที่เคยใช้สอยด้วย500

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: So, it's a bit too much.

0: And now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom. ค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
5: ตุ๊ตู่
4: แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝื
5: ด
4: นะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know a hammer
1: yeah.
6: hammer cord and this one in Thai we call tutu and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
7: ไข่ปลา
3: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
7: Fish eggs.
6: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
7: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุก
3: worm just like the worm
6: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
6: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
3: ความยากมันอยู่ที่หนังใช่ความยากอยู่
6: And also with later is more difficult than using paper.
3: So are you ready to start?
6: Everybody,
8: ready?
6: Are you ready?
8: Are you ready?
6: So let's do it.
3: Yeah. Okay, เชิญครับ
9: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
10: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
10: หน
4: ัง
10: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
6: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow skin.

0: รปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นดีบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเด
5: ีย
4: วก
5: ัน พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
1: อ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้

0: เอาทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: โอ
0: ้อันนี้คือ
1: เรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
0: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายๆเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
0: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริง
0: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
0: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจและเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
0: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
0: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: อยากพูดภาษาอังกฤษดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
8: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

0: But the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะ tit นั่น

เองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบัณฑ์อะไรฮะก็ต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับ TED TED หรือว่า DED DED นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่สองครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลานะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่องสามใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่สองเนี่ยนะครับ verb ช่องสามก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs ครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal เสนอครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must สอง

ตัวหลักๆไม่ใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับสองอย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับอยู่ภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxi หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะๆเลย What have you done? นั่นเองครับ What have you done? What have you done?สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม Where have you been How have you been กับ What have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Where have you been ไปห้อง

น้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4 หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตรงที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่4ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years ครับ I've been a teacher since 2003 นี่ฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับ How long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4 โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า Have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดง

ะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been toคำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่องสามอื่นๆนะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ L-E-A-V-E leave ส่วนช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวก verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับ

Ready? Okay. Everybody, one, two, three, four, one, two.

again. One more time. Ready? Lo lo la lo lo la lo la lo la.

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Vocab Journey Kids Story, we're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ ชีดเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ ชีดครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: หยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm teacher Greg What's your name
1: Hello my name is Sharapong Nosgunjinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
1: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
3: Whoa.
1: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊รู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็น entertainer
1: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิง entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: อ๋อแน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
1: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไงฮะ
1: ก็ทาเลนต์เลยก็ผ่านรอบเขารอบแล้วที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมยังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
4: ตอนนี้หมดเวลานะคะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
5: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่เขาเนี้ยด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะเชียร์เขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาคือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็ว หลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจะทําอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทําซ้ําการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเค้าอยู่บ้านเนี่ยเค้าชอบทําให้คนอื่นมีความสุขเค้าเป็นคนที่ชอบเอาคําพูดอ่ะมาทําจังหวะแล้วเค้าก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเค้าจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทําให้เค้าเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เค้าก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเค้าอ่ะให้เอาศักยภาพที่เค้ามีอ่ะมาใช้ให้ถูกที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเค้าลงมาจากเวทีเนี่ยเค้าบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
2: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
2: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
2: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
2: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
2: ้ แต่เครื่องนี้นะครับโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้คือ DJ controller
2: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
1: ครับ
2: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคแบ็กสปิน
2: อย่างนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือแบ็กสปินได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
2: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่นี่ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีแรกจะลองแบ็กสปินเดี๋ยวขอลองด้วยแบ็กสปินไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
2: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: มันจะดูว้าว
2: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
2: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
2: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
2: ๆถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
2: เพลงที่2โอเค
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
2: อ๋อความหนักในใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
2: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
2: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้น
2: ได
1: ้ประม
2: าณ
1: น
2: ั้
1: น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
2: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
2: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงฮะ
2: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
2: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
2: อ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียง ดีเจทีเนี้ยถ้าเราจะใส่เอฟเฟคเช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโ
1: ย่เราต้องอัดเสียง
2: อัดเสียง
1: แล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
2: โอ
1: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่ใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
2: ถ้าฮอตคิวคืออะไร
1: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปุ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
2: โอ้
1: อาจจะแบบ
2: เชอะเชอะคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมติเราวางมาร์คไว
2: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ T นะครับเราจะให้ Teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
2: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
1: 3 2
2: โอ้ทั้งเดียวเลย
1: ฮะเอฟเฟ
2: คอ๋อเอฟเฟคได้เลยนะปรับความเร็ว
1: ไหนสิ3 2 1 go
2: โอเควู้สนุก
1: 3 2 1 go
2: วู้โอเค go ดีใจจริงชุดไม่ได้เราเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ Mix Up

0: น้องจีนครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงต้นไม้ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะโอเคไม่ยากนะ
1: คร
0: ับ จ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกิ
0: ดได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3, 2, 1, go finish
0: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียงLet's do it!

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ่ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจทีนครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได
2: ้
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A disc jockey B disc jockey C disc joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี discดิสก์อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนลำได้ไหม
2: ไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เนาะ

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一上高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之影维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一线高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จะจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก
1: โอเค

0: ายสนุกสนานโอ้โห
1: ที่จะเร่งคุณจะแดนจ
0: ์
1: ะ
0: ชูมือครับเย้ดีเจจีนขอคุยด้วยได้ไหม

0: ไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm teacher Greg What's your name
1: Hello my name is Sherat Pong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหม

0: พลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: วิดีโอจ็อกก
0: ี้เก่งมากวิดีโอจ็อกกี้หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะสามคำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าไปทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
0: wow.
1: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบกร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊รู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
1: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: ไปประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่า
1: ครับรอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
2: เอาตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
3: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องใหม่คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบหน้าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับชินต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับ มีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้

0: าให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้เป็นไงเป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
1: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
1: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นก็เต้นเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
1: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยทำอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
1: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
1: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
1: อย่างนี้เหรอคร
2: ับไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับ
1: โ
2: อ้ตอนที่เราสวิตช์เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่มีทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
2: Switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
2: มันจะดูว้าว
1: อ
2: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
1: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
2: เสียง
1: เพิ่มเสียง
2: อันนี้คือเพิ่มเสียงโอเค
1: ถึงหมายเลข10
2: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เพลงที่2โอเค
2: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะเข้าไปเพิ่มครับ
1: 1
2: 2 into fight
1: อ๋อต้องนับให้ใจ
2: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
1: สีมันเกี่ยวกับอะไร
2: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
2: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้น
1: ได้
2: ประ
1: มาณนั
2: ้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
2: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
2: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
2: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
2: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโย
2: เราต้องอัดเสียงแล
1: ้
2: วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
1: ฮอตคิวคืออะไร
2: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: โ
2: อ้อาจจะแบบจุ๊บ
1: จุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
2: สมมุติเราวางมาร์คไว
1: ้ครับ
2: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำ

0: ครับ
1: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ Teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
0: slip loop
1: เปิดเพลงครับไป
2: music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
0: 3 2 1โน่ดีเชียว
1: ทั้งเดียวเลย
0: เอฟเฟกต
1: ์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
0: ไปเลย3 2 1
1: go โอเควู้สนุก
0: 3 2 1 go
1: โอ้โอเค go ดีใจจุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ Mix Some Noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย คิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ไฮทิงยานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วไฮที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะโอเคไม่ยากนะจ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
0: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go finish
0: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง
1: Okay.
0: Let's do it! Probably I!

0: นุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่ดีอ่ะ
2: วันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจทีนครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่า success is falling 9 timesBut getting up, 10. ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A. Disc Jockey B. Disc Jockey C. Disc Joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี Disc Disc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jockey ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกวันนี้แล้วจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนลำใดไหม
2: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
3: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
4: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
3: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
4: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission area, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope method.And 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
3: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infection found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
4: This groundbreaking information has already eliminated the traditional belief that there are few asymptomatic malaria

0: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงลอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทางที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีนิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ wrong เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไป fly นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I fly ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา lice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน rice
1: rice

คนะต่อไป collect collect correct correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect correct collect correct นะคะ play play pray pray play prayไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว R ถ้าเป็นตัว L ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road road load road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว Rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าให้ผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22 ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด 4 ปีครับอ่ะก็ถ้าให้พูดถึง

การเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากผมง้อแบบคนดูไม่ถึงร้อย

0: และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำ cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนหนึ่งใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปลงรักเขาใช่แต่ว่าลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทำตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทำตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทำตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็ลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้า
1: ว
0: น้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อน
1: ๆ
0: สายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไป

0: แต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ60วิว30วิว100วิว
1: โอ้โห
0: 6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างตอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตังค์รายได้ก้อนเลยก็25สตังค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกเข็มความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์นึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมั่นในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000
1: ว้าว
0: 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000 ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคําว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคํานี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คําว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: ทีนี้โอ้พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริง ถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ

0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคำตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: ันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับความพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว่าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม.5
1: ม.6เพิ่งขึ้นม.6เลยครับ
0: เพิ่งขึ้นม.6
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทําให้เราทําต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทำไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบลื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่คิดว่าแบบทำต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทำยูทูบอ่ะก็ลองเริ่มทำดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเออเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: าเราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลอง

0: คิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงหวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์หรือ
0: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
1: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
0: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
1: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
0: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้ผมไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมาก
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
0: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลกบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตแต่มันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: กิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้ก็ออกมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างดีก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้แล้วว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไป 1,000 นึงเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไป 1,000 นึงเอาพุทออกมา 100,000 1ล้านก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขา

0: นะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่จะทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นอย่างนี้นะคิวเทฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากๆอะค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับกิเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เอาล่ะก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่นคุณยายคะคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
2: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
3: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณง้
2: อพันเลยเหรอ
3: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า dinerก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะ

ขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: เขาจัดหาครูต่างชาติ
1: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
0: โอ้โหดีมาก
1: ประทับใจมากๆเลย
0: ครับ
1: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
0: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
1: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
0: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่าRiver Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึง Port of Call Port ofCall ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommissionนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคันด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมะและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtagคำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catcha mackerel when he sent a present to his rich aunt.

Brewer, Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่า
0: โอ้แบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: that's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochina ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Fit for
1: Fight พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค Active หรือ Passive Voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
4: Hello boss
5: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
4: Weather.
5: I have to take a rain check.
4: Rain check?
5: Okay, yeah, sorry. Could you please put off

0: The meeting?
1: Put off the meeting.
0: Actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? Okay, do you understand?
1: Yes! Yes, ka boss!
0: Are you sure?
1: Yes, ka! Sure, ka!
0: Okay, all right.
1: Okay, ka!
0: Thank you very much.
1: Okay, ka! Okay.
0: Bye!
2: Weather today บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม Call off เน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณ off ไปประชุม Get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณ off ค่ะ
3: ครับคุณมีอะไรตายอะครับ
2: ตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
3: คุณคุกมั่นใจเหรอครับ
2: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
3: เรียกครับ
2: ออฟชื่อใครคะ
3: ก็ผมเอง
2: อะคอออฟ
3: เรียกผม
2: อะแน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
4: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
2: คุณออฟใช่ไหมคะ
4: เธอน่ะแหละ
2: อ้าว
4: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
2: อีเดียม
4: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
2: อ้าว
4: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติแค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสองเขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณว่าวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่แล้วไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
2: อะไรคะ
4: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off ที่นี่ถึงก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
5: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก The meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookI เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่าน

0: ทีนี้แหละค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam.Especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และสองคือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ Must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะ active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการ

0: จะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is bakedมันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น My hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ The door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น The door is lockedประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
0: Vocab King และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Alright, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
4: M-I-N-E-R-A-L.
3: Correct! Great job!
2: ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
3: Okay, here we go. In the garden. Your first word is hammock.
5: H-A-M-M-O-C-K.
3: Correct! Great job! This word is a little tricky, too.
2: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
3: Your second word is molecule.
4: M-A-R...
3: Molecule.
4: M-A-L-O...
3: Molecule.
4: M-A...
3: Molecule.
4: M-E...
3: Oh! Time's up?
2: Wait.
3: This one's a little tricky too. Molecule.
2: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
3: molecule
6: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอีคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
2: น้องอีคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี้
3: Your word is garbage.
5: G-A-R-B-A-G-E.
3: Correct. Great job. Good job.
2: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
3: Your next word is compound.
4: C-O-M-P-O-U-N-D.
3: Correct. Welcome back.
2: Hey. ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
3: Your next word is hose pipe.
5: H O S E P I P E.
3: Correct. Well done.
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
3: ๆ Your word is substance.
4: S U B S T A N C E.
3: Correct. Excellent.
2: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
3: Your word is houseplant.
5: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
3: Correct.

0: Wonderful.
1: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ๊ะถ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
0: Your word is thermometer
2: T H E R M O M I T O R
0: thermometer
2: T H E R M O M I T E R
0: thermometer
2: T H E R M O M E T R
1: นิดเดียว
0: so close
1: นิดเดียว
0: great try great try thermometer T H E R M O M E T E R thermometer
3: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่าคอมเพลว์ค่ะและคำว่าคอมเพลว์มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้งเวิร์บค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่าคอมเพลว์นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
4: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
3: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
4: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot T เขียนติดกับคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
3: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลย
5: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
4: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
3: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
4: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
3: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้ภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
4: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่าHelping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
3: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
4: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 sayเป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speak เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
4: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
3: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
4: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
3: สำหรับวันนี้
4: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: The rates of Thai people who are overweight or obesehave continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the most recent estimate by the Thailand Burden of Disease Research Program, inadequate fruit and vegetable consumption was in the top 5 risk factors for premature deaths in Thai population. It caused 21,650 Thai deaths in 2014. And inadequate fruit and vegetable consumption was found to be associated with increased risk of cardiovascular diseases among Thai people.At a global level, World Health Organization estimated that 3.9

0: Hey man, you alright?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has 2 flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Hey, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics we learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do.
0: Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30 we can say it's 11:30. If it's 3:45 we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do? So do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling Audition!
2: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจแล้ว
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H-U-N-T-E-R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท
4: ์ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอย่างงี้สิไปรอที่ใบสับได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่สองเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is secret
5: S E C I E T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: Yay!เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalO S P I T A L.
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหทีมนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกแต่สองที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
7: W A W L E-R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R.
1: เราไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลขเจ็ดชื่ออะไรคะ
3: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is delete
3: d e l e t e p
0: okay your answer isCorrect. Good job.
1: Delete แปลว่า
3: ลบค
1: ่
3: ะ
1: ลบเก่งมากวันนี้ไพ่ซอฟเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
8: โฟครับ
1: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
8: 8ครับ
1: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven
8: H A V E N
0: Incorrect, I'm sorry, you were so close, you just forgot one letter The correct spelling of heaven is H E AVEN
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
9: น้องนุ่นค่ะ
1: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
9: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
9: Keyboard.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
9: ค่ะ
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อใบภูค
1: ่
10: ะ
1: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
10: 10ค่ะ
1: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
10: สารสายคลองหลวงค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมค่ะ
1: ตั้งสมาธิ

0: ะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is angle
2: A-N-G-E-L
1: Incorrect, I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar, I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สต็อปของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
3: ไบค์ครับ
0: น้องไบค์น้องไบค์พร้อมไหมลูก
3: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is zebra
3: Z E B R A
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah.Zebra คือ
3: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: เด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
5: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร toysคุ้นไหมลูก
6: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
6: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now Dice
7: D I C E
1: Clay
7: C L A Y
1: Mask
7: M A S K
1: Card
7: C A R D
1: Scooter
7: S C O O T E R
1: Train set
7: T R A I N S E T
1: Dominoes
7: D O M I N O S
1: Dominoes
7: D O M I N O S
1: Dominoes
7: Pass
1: Marbles
7: M A R B L E S
1: Checkers
7: S H A K E R S
1: Checkers
7: S H A C Pass
1: Car model
7: C A R
0: ต่อได้ค่ะ
7: M M A R K L E
1: That's all right
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car model Car ก็คือรถใช่ไหมคะ Model เหมือนอ่ะถูกไหม

0: าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
1: M O D E L
0: ใช่นะคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
1: E S
0: E S ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ yeah! ไปต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
2: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะ
2: ค
0: ่ะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Sand
2: S A N D
3: Wave
2: W E A F
3: WaveP
2: ass
3: swim
2: s w i m
3: fish
2: f i s h
3: shark
2: s h a r k
3: boat
2: b o a t
3: whale
2: w h e a l
3: whale
2: pass
3: dolphin
2: d o l p h i n
3: surfing
2: pass
3: octopus
2: o c t u p i s pass
3: wave
2: W-H-E-R-F
3: Wave
2: W-A-R-M-F
3: Wave
2: Pass
3: Whale
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
3: The correct spelling of wave is W-A-V-E
0: Wave แปลว่า
2: คลื่น
0: คลื่นเอาล่ะค่ะยูกิวันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกิรู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
1: 6 คำ
0: ถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่เบสท็อปของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ Freshie
4: 5ค่ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
4: แฟชั่น
0: นี่คือดีใจป่ะลูก
4: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
4: น้อยอะค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมค
0: ่
4: ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now shirt
4: shirt S H I R T
3: scarf
4: pass
3: hat
4: H-A-T
3: Pants
4: P-A-N
3: huh? Pants
4: P-A-R-N
3: Pants
0: น่าจะคำได้นะ
4: อ๋อ P-A-N-T huh?
3: Pants
4: Pass
3: Bow tie
0: Pass ได้นะลูก
4: Pass ค่ะ
3: Blouse
4: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
3: Watch
4: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลยดิ
0: ทาซ่านะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนหมดเวลาย
4: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch ไปพลูคะ
5: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
5: W-A-T-C-H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants หนูเกือบถูกแล้วหนูมา P-A-N-T-S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
4: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว s
4: มี2ขาม
0: ี2ขาก็ต้องมี s พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี s ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะมาเลยพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆเอาไว้ยังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
6: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือ

0: มวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Fox
2: F R O G
1: Fox
2: F O X
1: Snake
2: S N A K E
1: MouseMouse.
2: Pass.
1: Panda.
2: P A N D A N.
1: Panda.
2: Panda. P A Pass.
1: Gecko.
2: Pass.
1: Turtle.
2: Pass.
1: Cheetah.
2: Cheetah. S.ชีตา
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีตาเมื่อกี้เลยแปลว่า
3: เสือชีตา
0: เสือชีตาที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีตา
4: C H E E T A H ครับ
1: That is right
0: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
1: Panda and that is spelled P A N D A
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไม่ได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะ
5: 7
0: หมายเลขอะไรน้องไบรท์หมายเลข7นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร verbs คือ
5: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
5: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
1: We will start now run
2: R U N
1: jump
2: J U M P
1: walk
2: W A L K
1: sleep
2: S L E E P
1: Speak.
2: Pass.
1: Learn.
2: L-E-R-N.
1: Learn.
2: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
1: Control.
2: Pass.
1: Promise.
2: P-R-O-M-A-S.
1: Promise.
2: Pass.
1: Change.
2: C-H-A-N. Pass.
1: Calculate.
2: C U L A C L A T E.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
1: control.
0: Control. อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
4: C O N T R O L.
0: Is that correct, Professor?
1: That is correct again.
0: All right. คำต่อไปก็คือ promise. สะกดดูได้เลย
4: P R O M I S E.
1: That is correct.
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
5: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
1: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
0: Good
6: morning Bye bye
7: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herb even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบนอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมออูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกอย่างแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดมหาไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออก

0: อีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมขิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
1: Cook Cultureครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกขั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกขั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไม้อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกขั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลาร้านั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเหนือแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาล

อยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบั่วปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบั่วนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: heart disease also.
1: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
2: เวียนหัวปวดหัวที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามันคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
3: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในร่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
4: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
0: There are three principles. The first one is to identify whichtype of allergy and the second one is the medication and the third one if the patient they are not respond well to the medication or they have to depend on the long term of the medication we can use the allergic substance and put inside the body of that patient and that's what we call the allergen vaccine the therapeutic vaccine or treatment vaccineKey component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient. Previously, we have to import this agent, the test kit, from.Outside the Thailand, the problem in Thailand, there may be an extract may be suitable for the European or the North America, but in Thailand we have some unique problem like the pollen of the tree and pollen of the grasses that not common in Europe, but we have this type of grass and the tree in Thailand, and moreover in this region of the Asian community, that's how we developed.The research project more than 10 years ago, and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. The process starts from the raw material. We have the lab for the house dust mite and also for the cockroach, and also go from the raw material.Go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component. That is extract only the component in that small material that caused the allergy for the patient. And then we purify, extract and purify, and then we standardize in the uniform unit. And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as a standard treatment.Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is the cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold, that is fungus, the tree, the weed, the typhoid, and also the callus weed, and the grass also.
2: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเราสามารถคิดวัคซีนในการกันภูมิแพ้เพราะผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
1: ตอนแรกๆก็ทาดยาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อย
0: ๆ Not only the reasonable cost also the suitable for team in Thailand and the Asian community as well I think this project that what we call the translational research are from the bench that from the lab into the bedside and the real clinical practice and can be utilized in the large scale
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบนะครับและนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้ารวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในตลอดวันกันด้วยนะครับและในวันนี้นะครับจะกลับมาพบกับคลาส Aero Boxing นะครับ Aero Boxing เนี่ยจะเป็นการนำเอาท่าการชกการเตะการต่อยหรือศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆนะครับมาประกอบกับการออกกำลังกายนะครับมีทั้งการใช้แขนใช้ขานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจัดเตรียมพื้นที่ของเราให้พร้อมเนาะสักประมาณ2ช่วงแขนหรือเราลองก้าวไปด้านข้างประมาณสัก 4-5 ก้าวโดยประมาณนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเน้นด้านบนกันก่อนเนาะมาสไตล์ของแอโรบ็อกซิ่งนะฮะชกมวยกันโอเคมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะฮะย่ำเท้าหล่อบนหัวไหล่เราจะเริ่มจากการเพาส์ฮะศิลปะมวยขวาซ้ายนะขวาซ้ายขวาและซ้ายนะครับถ่ายน้ำหนักลงขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับทีละขาเนาะทีนี้เท้าขวามาด้านหน้าต่อยขวา2ครั้ง1และ2และถอยเอาใหม่นะขวาขวาทีนี้คอมโบครับแจ็บคอร์สขวาซ้ายขวาซ้ายขวา2เอาใหม่นะขวาซ้ายขวาซ้ายและขวาเยี่ยมมากครับรอบนี้นะฮะเราวอร์มกล้ามเนื้อหัวไหล่กำหมัดให้แน่นขึ้นเพิ่มการก้าวขาเอาอินเอาอินเกรงหน้าท้องด้านข้างนะยืดหัวไหล่ให้สุดแขนอย่าลืมการก้าวเท้ามาด้านหน้าใน2หมัดสุดท้ายเยี่ยมครับทีนี้อัปเปอร์คัทขวาแล้วค้างเนาะปั้งซ้ายปั้งเล็งไปที่ปลายคางของตัวเองนะครับเร็วขึ้นเล็กน้อยขอ8หมัด8 7 6 5ฮุกขวาฮุกซ้ายสเต็ปทัด1 2ขวาซ้ายทัดทัดหมัดฮุกนะครับข้อศอกสูงกว่าข้อมือแบบนี้บิดสะโพกหน่อยเปิดส้นเท้าเนาะแท็บขวาซ้ายแท็บแท็บรอบสุดท้ายครับเรียกเหงื่อกันหน่อยนะจ็อกกิ้งขวาซ้ายขวาซ้ายมาที่เรา upper body warm up นะฮะมารู้สึกว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วหัวไหล่เริ่มพร้อมใช้งานนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนทิศทางนะไปทางขวา3 2 1สับขา4 3 2 1 3 2 1ชกเอาแบบนี้นะครับระวังสิ่งของที่อยู่ด้านบ้านนะฮะด้านข้างเราเยี่ยมมายืดให้สุดแขนมากขึ้นในจังหวะออกแรงชกนะฮะแล้วดึงหมัดกลับมาที่ปลายคางตัวเองบ็อกซิ่งการนะฮะสไตล์ของมวยกันก่อนรอบสุดท้ายครับโอเค pause left right ซ้ายขวาซ้ายขวา yeah รอบนี้นะฮะเราเปลี่ยนข้างบ้างเท้าซ้ายนำหน้าซ้ายซ้าย pause เอาใหม่นะซ้ายซ้ายคอมโบเจ็บคอร์สครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายสอง one and twoยืดให้สุดแขนฮะชกระดับปลายคางของตัวเองยืนดับเท้านำเท้าตามก้าวเท้าซ้ายดันหน้าเอาอินเอาอินในจังหวะชกดึงหมัดกลับให้ไวนะฮะยืดให้สุดแขนเนาะกำหมัดให้แน่นรอบสุดท้ายครับอัปเปอร์คัทซ้ายเนาะค้างไว้ปั้งขวาสังเกตผมให้ดีนะฮะโยนไหล่ไว้ด้านหน้าเร็วขึ้นนิดหนึ่ง4 3สปีดเลย8หมัด8 7 6 5ฮุกซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายสเต็ปทัดเราจะมาในสไตล์ของแอโรบิกด้วยเนาะแอโรบ็อกซิ่งครับวันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแต่เราใส่ลักษณะท่าทางเนี่ยเป็นรูปแบบของมวยเนาะตอนนี้เราวอร์มด้านบนกันอยู่นะครับปึ๊บยกศอกสูงมิดตัวโอเควิ่งจ็อกกิ้งครับไม่ยากเลยนะฮะไปกันแบบช้าๆเบาๆกันก่อนท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเปิดเพลงประกอบจังหวะได้นะฮะลองทำแบบนี้1 2 3 4ทีนี้ชกทางซ้าย3หมัด3 2 1สับขาเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักที่ปลายเท้ายืดให้สุดแขนเยี่ยมมากครับปล่อยไกลกว่าเดิม Let's go3 2 1โยนไหล่ไปด้านหน้ายืดยืดยืดรอบสุดท้ายครับ
ยืนเท้ากว้างนะตั้งรอบนี้นะครับเรายืดขาหนีบกันหน่อยขวาซ้ายเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปนะครับเราจะเน้นวอร์มอัพช่วงล่างกันบ้างโอเคเท้าคู่โรลตีเข่าขวาก้าวขวาสเต็ปเชนซ้ายมาพาร์ทที่1คิกบ็อกซิ่งนะครับเริ่มจากตีเข่ากันก่อนอีก2ครั้งเข่าขวาเตะขวานะดูเข่าเตะแล้วหยุดเปลี่ยนข้างเข่าเตะพาร์ทที่1นะครับเราจะยังเตะไม่แรงมากเอาต่ำๆเท้าขวานำหน้าเซตอัพราวเฮ้าส์ปุ่งรอบนี้มาสไตล์ของเทควันโดย่ำเท้าเพื่ออะไรเซตอัพหาจังหวะนะครับหาบาลานซ์ให้ตัวเองลงน้ำหนักให้เบาทีนี้เตะต่ำโลว์คิกคิกแล้วฮอปฮอป1 2เตะเอาแบบต่ำๆกันก่อนเนาะอกอยู่สูงเข่าอยู่ต่ำรอบต่อไปอกอยู่ต่ำเข่าอยู่สูงระดับสะโพกปุ่งการแบบเทควันโดนะครับอยู่ระดับหน้าอกกำหมัดให้แน่นชี้เป้าหมายด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายนะเท้าคู่รอบต่อไปซ้ายคิกเตะขวาพุชพูซ้ายบ้างพุชพูสังเกตไหมฮะจังหวะที่ผมเล่นท่าซ้ายคิกเนี่ยปลายเท้าจะชี้พื้นเกรงกล้ามเนื้อก้นเอาต่ำๆก่อนเนาะเล็งไปที่หัวเข่าคู่ต่อสู้เนาะนึกภาพไว้กำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะฟอนต์คิกขวาและซ้ายนะเริ่มจากขวาขวาแล้วเปลี่ยนซ้ายแล้วเปลี่ยนแกว่งแขนหาบาลานซ์เกรงหน้าท้องแรงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกเยี่ยมมากฮะเตะขวาเข่าเข่าโหขวาเข่าย่อเตะรอบนี้เปลี่ยนข้างนะเตะเข่าเปลี่ยนเตะเข่ากลับมาเทควันโดสไตล์ฮึบเอ็นตัวด้านหลังยืดอกขึ้นหน้าแข้งขนานพื้นรอบสุดท้ายฮะรอบนี้เล็งพับนายคู่ต่อสู้เตะต่ำ let's go คิกเวลาเราเตะนะครับเกรงต้นขาด้านหน้าไว้ปลายเท้าชี้เยี่ยมมากเริ่มได้เนาะเหงื่อเริ่มมานะรอบสุดท้ายนะครับคอนสแตนนะเท้าคู่ซ้ายคลิกซ้ายถีบแล้วดึงรอบนี้ซ้ายคลิกนะฮะขอสูงขึ้นหน่อยเยี่ยมมากในท่าซ้ายคลิกเนาะอาวุธไกลเฮ้ยคลิกบ็อกซิ่งถีบแล้วดึงเยี่ยมมากฮะพุชพูอย่างที่บอกครับแอโร่บ็อกซิ่งวันนี้เรามาออกกำลังกายรูปแบบของมวยหลากหลายคะแนนมากฟอนคิกซ้ายนะเตะซ้ายแล้วขวาซ้ายเปลี่ยนขาแล้วขวาลองสูงขึ้นเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนข้างเอวเล็งไปข้างคู่ต่อสู้เยี่ยมมากเตะซ้ายแล้วค้างทีเดียวปุ้งวอร์มอัพฟินิชฮะเดี๋ยวเราต่อไปเรามาเป็นแบบมวยคอมโบกันบ้างเนาะเริ่มจากยืนเท้าคู่นะครับย่ำเท้าไว้เมื่อกี้ฮาร์เรทเราเริ่มขึ้นสูงรอบต่อไปนะฮะขอตีเข่าและศอกขวานะขวาแล้วศอกเซตอัพให้พร้อมเข่าและศอกมวยไทยกันก่อนตีเข่าฟันศอกเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าสูงแล้วต่อยพื้นปึ๊บกำหมัดให้แน่นยืดอกแล้วชกไปที่พื้นฮาร์เรทเราจะสูงขึ้นนะฮะเยี่ยมมากปุ่งรอบสุดท้ายฮะเท้าขวานำหน้าแจ็บคอร์ดฮุกแจ็บคอร์ดฮุก1 2 3เล็งไปที่ใบหน้าตัวเองหมัดต้องปิดจมูกเนาะทีนี้ดูเอวผมนะเปิดส้นเท้าเราเปิดส้นเท้าเพื่ออะไรป้องกันเข่าบิดถ้าเราไม่เปิดส้นเท้าเราจะเจ็บเยี่ยมมากครับเพิ่มท่ากันหน่อยเนาะดูผมนะแอดออนคิกAgain ขวาซ้ายขวาเตะขวาซ้ายขวาเหมือนตอนเราวอร์มมีทั้งหมัดมีทั้งสไตล์เทควันโดเซตอัพราวเฮ้าปลายเท้าชี้ด้านหน้าฮึบกำหมัดให้แน่นเอ็นตัวด้านหลังนะครับเยี่ย
ตีเข่าขวาอย่างเดียวขวาขวาปลายเท้าชี้พื้นจำคอมโบได้ไหมนี่พันทีนี้เทคนิคนะฮะทำไงให้ออกแรงได้มากขึ้นออกเสียงกระแทกไปล็อกเดียวปุ้งไม่ยากเลยแต่เหนื่อยมากมากทีนี้เราเปลี่ยนขากันหน่อยฮะเริ่มจากยืนเท้าคู่ย่ำย่ำย่ำเข่าซ้ายศอกขวาเชื่อแล้วเบาส์เข่าเอลโบเชื่อท่าใหม่นี่พันช์ดึงเข่าให้สูงทีนี้เวลาเทคนิคในการชกนะฮะยืดอกกำหมัดเหนือศีรษะตัวเองเวลาชกบิดขาเข้าแล้วกระแทกพร้อมย่อขาแบบนี้เข่าต่อยเข่าแล้วชกอย่าลืมออกเสียงปลุกคนทางบ้านมาอุ้ยแรงขึ้นอีกเย้ รอบเดียวฮะเท้าซ้ายนำหน้าเจ็บคอทุกอีซี่ไปแบบนี้ก่อนยังได้อีกท่าใหม่คิด let's go ฮึบเราย่อขาแบบนี้เราเปิดปลายเท้าก่อนเตะนะฮะกำหมัดแล้วคิกเก่งหน้าขาให้ดีเอาใหม่นะเน้นความต่อเนื่องฮะคาร์ดิโอยามเช้ารูปแบบไอโรบ็อกซิ่งฮุ่ยเชียวเย้ตีเข่าซ้ายอย่างเดียวซ้ายซ้ายถ้าใครอยากเหนื่อยนะมืออยู่สูงกว่าศีรษะหรือฮอปฮอปจำคอมโบได้ไหมนี่พันช์ดาวนี่ครับตีเขามาโกโกโกฮู้ช่าช่าเขาทีเดียวไอรีแลกซ์นิดนึงนะฮะกูตอนนี้หัวใจเราพุ่งขึ้นสูงปี๊ดเลยถ้าใครทำไม่ทันนะฮะอย่าลืมกลับดูย้อนหลังได้ทางYouTube เซิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับผมในเพลงที่3นะครับเพลงนี้ผมจะเน้น Power บนกับล่างสอดคล้องกันนะฮะเขาเรียกว่า Front Stand ยืนขาคู่ Slow Jab ขวาซ้ายขา4 4 3 2 1ขวาซ้ายย่อนิดหนึ่งฮะรอบนี้เลขขึ้นอีกขอ8หมัด8 7 6แล้วขาเหมือนเดิม4 3 2 1รอบนี้ฮะแจ็บอย่างเดียวขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายกำหมัดให้แน่นฮะคาร์ดิโอพีคท่อนที่1ยืดให้สุดแขนย่อขาเล็กน้อยเก็บคางใกล้คอกำหมัดแน่นขึ้นชกไปที่ใบหน้าตัวเองหมัดต้องปิดจมูกตัวเองและดึงกลับอากาศให้ไวโอเคนะ5 4 3 2เย้เยี่ยมมากฮะตบมือให้ตัวเองนิดนึงครับผมโอ้เหงื่อเริ่มมาเยี่ยมมากเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราจะออกแรงแบบมัลติเดเรคชั่นมีการเคลื่อนที่ด้านข้างซ้ายขวาเนาะเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมยืนเท้านำเท้าตามอัปเปอร์คัทขวา2ก้าวซ้ายก้าวซ้ายขวาจำตอนเราวอร์มได้ไหมสเต็ปทัดเยี่ยมมากฮะเพิ่มท่านะครับฮุกซ้ายปั้ง1 2 3แล้ว4จังหวะอัปเปอร์คัทนะฮะเราเล็งแค่ปลายคางเราส่งแรงจากหน้าท้องขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ย9แอทแทคเยี่ยมมากฮะเป็นมวยชุดแต่ฝึกรูปแบบ power training รอบสุดท้ายฮะเจ็บคอร์ดขวาซ้ายอย่างเดียวแบบนี้1 and 2 1 and 2

ย่อขาจิกปลายเท้ายืนเท้าให้กว้างอาหารต้องมีเยี่ยมฮะเหนื่อยหรือยังท่านผู้ชมทางบ้านผมว่ายังไหวอยู่กลับไปคอมโบหน่อยนะอัปเปอร์คัทขวา2สเต็ปเอ้าปังปังพาวเวอร์ฮุกเยี่ยมมากฮะข้อศอกสูงไว้ปึ๊บเราบิดตัวเพื่ออะไรฮะส่งน้ำหนักออกแรงฮุกได้มากขึ้นอย่างที่บอกข้อศอกสูงกว่าข้อมือปังเฮ้ยปุ้งโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยฮะว้าวเงยออกหยดติ๊งติ๊งเลยเมื่อกี้เราเล่นแขนขวารอบนี้เราเปลี่ยนข้างหน่อยฮะเทคนิคในการยืนฮะผมจะบอกให้นะฮะเรายืนแบบกว้างๆถ้ายืนแคบเกินไปไม่มีหลักเท้าซ้ายนั้นหน้าอัปเปอร์ก้าวออกก้าวเข้าทีนี้ทำยังไงให้ออกแรงได้ดีขึ้นเพิ่มหมัดฮุกแล้วบิดตัวปังกำหมัดให้แน่นนะฮะฮึบดูหมัดอัปเปอร์คัทผมนะฮึบแบบนี้ดึงกลับดึงกลับบิดพาวเวอร์ดึงดึงเล็งแค่ปลายคางอึ๊บอึ๊บเย้คาร์ดิโอพีคแจ็คครอสซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะดึงกลับมากราบเสมอนะฮะป้องกันตัวเองยังไม่ค่อยเหนื่อยเลยว่าไหมอัปเปอร์คัทคอมโบหน่อยไหม Let's go ฮึบปุ๊บเบิร์นได้กี่แคลอรี่กันแล้วว้าวโอเคว้าวแต่แรงไม่จบบล็อกนี้นะฮะจำคอมโบที่1ได้ไหมยืนเท้าคู่ต่อยด้านหน้า8หมัดมาร์ชิ่ง1 2มันเป็นสไตล์ของแอโรบิกผสมมวยเนาะ1 2 3 4ทีนี้เท้าคู่8หมัดขวาซ้าย8 7 6ย่อขาหน่อย4 3เยี่ยมมากฮะว้าวเร็วขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเฮ้ยว้าวเป็นไงกันบ้างย้ำเท้าไว้ฮะเมื่อกี้เราเป็นมวยคอมโบเนาะเราผ่านมวยอันที่หนึ่งไปแล้วครับผมย้ำเท้าสบายๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าใครทำตามมวยเมื่อกี้นี่รับรองว่าเบิร์นมากขึ้นแคลอรี่สูงขึ้นนะฮะเริ่มจากขวาและซ้ายขวาซ้ายยกเข่าให้สูงเยี่ยมมากครับทีนี้เทคนิคนะฮะดึงเข่าให้สูงยกแขนขึ้นแจ็บ4ฮุกขวาซ้ายโอเคนะบิดตัวมากขึ้นยกศอกให้สูงกว่าข้อมือฮุยบิดขาด้วยรอบสุดท้ายฮะกลับไปตีเข่านะขวาและซ้ายซิงเกิลปังปังยกเข่าให้สูงดึงข้างเอวแบบนี้เหมือนเราปั่นจักรยานโยกหัวได้ไม่ว่ากันเอาไหมปังปัง one and two ยกเข่าสูงแขนข้ามศีรษะตัวเองวู้ฮู้เท้าขวานำหน้าอัปเปอร์คัทก้าวซ้ายว้าวอัพอัพ9แล้ว9ออกแรง 50% พอฮะสังเกตไหมเหมือนตอนที่เราวอร์มเลยแจ็บคอร์ดฮุกขวาซ้าย again ขวาซ้ายแล้วพาวส์รีคัฟเวอรี่กันหน่อยฮะเมื่อกี้เราตีเข่าเนี่ยหูหน้าท้องด้านล่างทำงานหนักเย้โอเคฮะหมดเวลาเบรกท่าใหม่เตะซ้าย1 2 3เตะ1 2 3จังหวะเตะเกรงหน้าขาแกว่งแขนข้างตัวคิกและดึงกลับปุ้งถ้าใครเจ็บเข่าเอาแค่นี้ก็ได้หัวอัปเปอร์คัทซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายปุ้งปุ้งมัดอัปเปอร์คัทจำเทคนิคกันได้ไหมฮะส
ทรงแลนจากหน้าท้องหนีบศอกอย่าให้เลยปลายขาตัวเองนะแจ็บคัทฮุกเลฟไรเลฟพาวส์รอบนี้เราเปลี่ยนฝั่งเนาะว้าวสังเกตได้เลยว่าเหงื่อผมเริ่มมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยแคลอรี่แล้วตอนนี้แรงขึ้นอีกฮะ1 2 3 yeah เฮ้ยโอเค marching left right left right กลับมาสไตล์ของแอโรบิกmarching อยู่ที่ฮะเสร็จทันหน่อยไหมซ้ายขวา1 2 3 4 easy walk 1 2 3 4 yeah ย่อขาหน่อยเพลงมันเร็วต่อเนื่องฮะแจ็บคอร์ดฮุกแล้วเตะขวา1 2 3 kick again เตะขวาปุ้งเกรงหน้าท้องด้านล่างไว้เอาใหม่นะชุบเอ็นตัวด้านหลังยกเข่าเราไม่ตวัดเข่านะเกรงหน้าขาตลอด yeah ปุ้ง marching ว้าวเหงื่อเริ่มมาแล้วหรือมากันตั้งนานแล้วก็ไม่รู้Recover เข่าขวาซ้าย Let's go ปังปังกลับมาสไตล์บ็อกซิ่ง3 2 1ย่ำเท้าไว้ฮะว้าวรู้สึกได้เลยว่าเสียงหัวใจผมจะเต้นแรงแล้วเริ่มหายใจแรงขึ้นรอบนี้นะฮะเรากลับไปใช้บ็อกซิ่งกันใหม่แต่รอบนี้ Power Training ด้วยก้าวขวาต่อยขวาซ้ายและขวายืดก้าวเท้ามาด้านหน้ากำหมัดให้แน่นพาร์ทต่อไปนะครับเก่งกล้ามเนื้อขากันหน่อยสควอทเฮ้าส์ down and up down and up สายตามองผมฟังเสียงผมต่อยขวาก้าวขวาก้าวซ้ายต่อยซ้ายสลับไปสลับมายืดให้สุดยืดแท็บแท็บ yeah พร้อมไหมฮะกลับไปใช้ขาสควอทเฮ้าส์ down and up down and up ว้าวจังหวะนี้นะฮะก้นแข็งแรงต้นขาแข็งแรงเน้นความต่อเนื่องไปต่อเอาแบบนี้ซิงเกิลไทม์ดาวอัพดาวแอนด์อัพย่อแล้วยืดขอเพิ่มแขนหน่อยเย้ฮึบเบรกก้านหน่อยเฮ้ยโอเคมาชิ่งว้าวเจอพาร์ทของขาไปหนักเลยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับกลับไปบ็อกซิ่งคอมโบกันใหม่เนาะเท้าขวานำหน้าอัพเปอร์อย่างเดียววันนี้เน้นอัพเปอร์หน่อยเนาะเราเริ่มตั้งแต่ตอนวอร์มเลยเอ็นตัวทางขวาเนาะท่าใหม่ 1 and 2 1 and 2 upper cross upper cross เอ็นตัวทางขวาสาวหมัดดึงกลับมากราบเสมอบิดขาหน่อย Jack your feet out in out in 1 23แล้ว4 1 2สังเกตได้เลยว่าท่าจะต่อเนื่องกับตอนที่เราวอร์มกับตอนที่เราเริ่มต้นเพลง Nothing สะบัดขาหน่อยมาชิ่งย่ำเท้าไว้ Yeah ให้รู้สึกว่าหัวใจเราเหนื่อยช้าลงเท้าซ้ายนั้นหน้า Upper Cross Upper Cross Upper Cross รอบนี้เราเปลี่ยนข้างตัวเราไม่โยกเราไม่ฮิปฮอปแดนซ์แอโรบ็อกซิ่งแจ็คยูร์ฟีทเอาอินคอมโบสควอทอะเกน1 2 3และ4ซิงเกิลไทม์1 and 2 1 and 2 1 and 2โอเคตบมือให้ตัวเองกันหน่อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน

ป็นยังไงบ้างครับกับแอโรบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับโอ้โหผ่านมากันอย่างต่อเนื่อง20นาทีนิดๆโอ้โหฮาร์เรทพุ่งสูงมากนะครับเป็นการออกกำลังกายอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอารูปแบบการชกมวยนี่แหละครับมาเล่นเน้นความต่อเนื่องเนาะถ้าอยากสนุกมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลองหาจังหวะเพลงมาเปิดฟังได้นะครับระหว่างที่เราเนี่ยออกกำลังกายไปร่วมกันมันก็จะมี motivation มากขึ้นออกกำลังกายได้หนักขึ้นและสุดท้ายครับเราเวิร์กหนักๆมาแล้วเราจะต้องมีการคูลดาวน์ร่างกายเนาะเริ่มจากบนลงล่างครับเราเริ่มจากยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่กันก่อนมาวันนี้ออกแรงชกใช้หัวไหล่ค่อนข้างเยอะเปลี่ยนกันหน่อยครับสลับข้างนะครับโอ้ถ้าใครชกเต็มที่ออกแรงเต็มที่เนาะจะรู้สึกตึงได้เลยจนถึงช่วงสะบักของเราช่วงปีกใช้งานเยอะนะครับทีนี้ประสานมือด้านหน้าแบบนี้คลายสะบักครับเหมือนมีคนดึงตัวเราไปเนาะเก็บค้างใกล้คอไว้สบายๆครับทำตรงกันข้ามประสานมือด้านหลังกดหัวไหล่เชิดไปค้างขึ้นยืดอกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะครับโอเคเราจะไม่เหนื่อยกันแล้วสบายๆในจังหวะนี้เรามีท่าสควอตมีท่าเตะนะครับเรายืดต้นขาด้านหน้ากันหน่อยนะครับกางแขนออกหาบาลานซ์ตัวเองนะครับแบบนี้เข่าเสมอกันเนาะหย่อนเข่าเล็กน้อยวางเท้าด้านหน้ายืดต้นขาด้านหลังนะครับลงเท่าที่เราไหวแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้เลือกของตัวเองได้เลยครับสลับขาเนาะกางแขนหาบาลานซ์นะครับปึ๊บย้อนเข่าหนีบขาวางเท้าสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลาสแอโรบ็อกซิ่งวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเผาผลาญแคลอรี่พร้อมกับท่าออกกำลังกายที่หลากหลายไม่น่าเบื่อไม่จำเจเนาะยังไงฝากติดตามพวกเรานะครับทางรายการ Storm Together นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับสำหรับใครที่ตื่นมาดูไม่ทันหรือว่ารับชมทางช่องสถานีไม่ทันนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฟ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินทร์ด้วยกันนะครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม
4: ้พัง
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกฎกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the gameร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: Number two, this vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three, this vegetable is high in uric acid. People suffering from gout should limit their intake of this vegetable. Clue number four, this vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue, the popular cartoon character Popeye loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend, Olive. Do what it is! โรงเรียนสตรีราชินูทิศตอบว่า
1: Spench.
0: Spench. Your answer, spench, is... Not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
1: Spinach.
0: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ spinach เพราะว่า spinach คือผักผักโขมโอเคเยี่ยมแอดแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ amaranthช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
0: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการซุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
3: พ่อป้ายครับ
0: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
4: เนย
2: ทั้งทอป้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ Movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
0: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
5: Yes.
0: Let's go. Pirates of the Caribbean.
5: True. True.
0: Men in Black.
6: False.
5: False.
0: John.
5: False. True.
0: The Transporter.
5: True. False.
0: Night at the Museum.
5: False. True.
0: Lord of the Rings.
5: True. True.
0: The Matrix.
5: True. True.
0: Underworld.
6: False.
5: True.
0: The Hobbit.
5: False. True.
0: Twilight.
5: True. True.
0: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5 out of 10.ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียน Sirinton มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
7: ๆ Please be gentle
0: เขาจะให้ยี่ให้ตายเนี่ยนะเพราะงี้แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys did you have fun
8: Yes.
0: Alright. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสตรีทอที่เข้ารอบต่อไป 5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียน

0: ที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other four schools came into this round by eliminating another school and all five schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready? Go!
1: America.
2: Bangladesh.
3: Qatar.
4: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
5: Egypt.
6: Myanmar.
7: Sri Lanka.
8: Iceland.
9: Japan.
10: Netherlands.
11: Brunei Darussalam.
12: Cambodia.
13: Afghanistan.
14: Cambodia.
15: China.
16: Pakistan.
17: Armenia.
14: Singapore.
18: Russia.
19: Korea.
0: And all five teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened
15: Little mistake ตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลาง2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ทีมสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีไออยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
19: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
4: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
19: ใจร้ายอ่ะ
0: ใจร้ายมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
19: เตรียมน้องโคราชจ๋าเบญจมาพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
12: I seem to be able to eat more rice than usual todayAnd the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soy-grown jasmine rice. There's such a thing?
2: Yes.
12: Really?
17: Volcanic soy-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in 8 districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand.Such as Phanom Rung Volcano, Ang Khan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are

0: its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
1: Okay, so this is a volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
0: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
1: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
2: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. C.U. Benjama Mahara Dai Pai. Your answer
3: is D, it is grown using organic fertilizer.
2: Your answer. 100 points is yours. ข้าวของมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออแกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game who what or whereThe following are the characteristics of which sport? Clue number one, the origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three, there are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue, it is a popular sport. Matches are regularly held in South America.Especially in Brazil.
3: บอกว่า volleyball.
2: Your answer. ไม่ได้ครับและคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times.And has won 13 ASEAN championships. Ganda.
3: Futsal.
2: Futsal. Football. เพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See You on the Road Season 2. This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative.
4: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
2: The next game is sequencing. Put the following inventions in order according to the years they were invented, from the earliest to the latest. Sundial, light bulb, lighter, home phone, fax machine, airplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยมือครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903, the digital camera 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
5: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
2: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้องโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.
8: That's the story. I would like to increase the ability or performance of this wind turbine by my ideas. So when we're looking for the mechanism of the production of electricity of thegenerator. So we have the two parts. One part is a coil and one part is the magnet. Normally we fix one part and let another part moving, just only one part moving. So like this, when it moving, the electricity can produce from the moving coil and magnet. My idea, the moving part, if we can reduce the distance of the moving part of both parts by opposite direction like this, it can

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you? What's your name, baby?

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่ป๊อปและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: และวันนี้ครับรายการทัวร์ไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเรา

0: เราดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เปรม
1: มหึมาเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: หนัง
1: ใหญ
3: ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call หนังตะลุง
1: southern
3: of Thailand หนังตะลุง is different from

0: And you have to smile too. Like a monkey.
1: สมมติหนูเป็นมังกี้อ่ะลูกอ่า
0: Like this, okay?
2: โอ้โหถึงขั้นซีนเลยทีเดียว

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยเราจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or like the giant mask
0: when Ayutthaya was destroyed Nang Yai was disappeared too and we reform it in Ratanakosin era again เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะเราไปรับวัฒนธรรมต่างประเทศ
2: คร
3: ับ พอพูดถึงหนังใหญ่ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเลิกการแสดงไปจึงได้มีการฟื้นฟูเป็นโครงการพระมรีในสมเด็จพระรัตนสุดาภยบุรชมรีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
4: This temple is very important in about Nang Yai or shadow puppet because in Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand, so Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters.Named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
3: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
3: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
4: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the 5th period and you're going to watch the real one
2: wowโอ้คนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
4: Are you excited?
5: There
4: it is. Are you ready?
2: Yeah. Are you ready? หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
6: When the installation fight with the Hanuman,
4: Hanuman
6: is the monkey.
4: Oh, monkey!
0: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
6: This is the picture of dragon immortal dragon they have a demand from Thosakan the bad guys to fight with สู้กับ
7: พระราม
6: fight with พระราม
8: ได้ได้ฝัน
0: Hanuman with elephant Erawan.
4: Erawan is the elephant has many hands.
0: Yes.
4: It's one elephant but many
8: hands. Oh, one elephant, many hands.
9: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าพระอยู่เธอทั้งสองพระนครเข้าม ฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาพระนันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วยร้อยเรียวแรงแข็งกล้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเตียงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: ยกขามา

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: Beautiful
4: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
4: ครับ
2: นะครับ

0: นี่ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือ
1: ตุ๊
2: ตู่ตุ๊ตู่
0: แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
3: This one is a hammer you know the hammer
1: yeah hammer yeah
3: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
3: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
3: We call in Thai ไข่ปลา
1: ไข่ปลา just like
3: ไข่ปลา is like egg.
1: Fish
3: eggs.
1: Fish
3: eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
1: ตัวหนอน
3: หนอน is a worm.
1: Worm. Just like the
3: worm. Usually we would do it with a later, so we call nang. Nang is a later, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real later. And the other one is.This is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
0: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อัน
0: นี้คือหนัง
1: อันนี้คือหนัง
0: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
3: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
4: Easiest.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
3: And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
3: Everybody,
2: ready?
3: Are you ready?
2: Are you ready?
3: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
5: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในที่บริษัทของเราครับ
3: แล้วทำไมถึงใช้หนังว
0: ั
3: วล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
3: หน
0: ัง
3: ควายไม่ทำไม
0: คะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
3: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow.

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: เล่นไปเดียวกันด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเนื่อง
6: พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะส่วนคราวนี้นะฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่า

0: ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดคลิปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
0: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดถูกกลายเป็นเฮ้ยมัน
0: ไม่ใช่เลยอาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริง
0: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
0: ค่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยอย่างเงี้ยมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
0: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
0: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างแล้วอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
8: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือก

ที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-100ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาแล้วไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับ

สิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือ regular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tidกับ DED dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED tit หรือว่า DED dit นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่สองครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันคือใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมล์ก็ได้สมชาย was shot on the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ
you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณ

ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับยืดภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทําแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทําสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับคือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left นี่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้นี่นะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ทีต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been รู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet
รือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good

I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับหรืออันที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand?คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in AmericaFor 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า how long have you been in America คุณก็ตอบไปเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่4ก็คือบวกระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่ละ How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacher for 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ So I have been How long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า How long have you been sick? Sick ที่แปลว่าไม่สบายนั่นนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ How long have you been sick? สมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับก็คือ How long have you been? อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะI've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ป
รากฏว่าเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to Hat Yai Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม So have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been toคำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นถามว่าเคยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ย คนนะเว้ยไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ L-E-A-V-E leave ส่วนช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยแล้วสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1: ไม่ใช่1 2 3 4 1 2ไม่ใช่1 2 1 2 1 2ไม่ใช่ true

again. One more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, lo, la,

0: Nè, câu gì? Hả? Number, and a Christmas bell.
1: Two.
0: Very good, very good. Hi, Christmas ball.
2: Christmas.
0: Ball. Okay, finish.
3: Christmas ball. And a Christmas ball.
0: Christmas bells. Right. Oh, beautiful Christmas bells. Okay.
3: Christmas candle and holly.
0: Candle.
3: Candle and holly. What is that?
0: Huh? Holly. Have holly already. And holly, any here? Ni holly,
3: yeah? Holly. Yeah, ni. Candle. Oh, you have
2: one.
0: Christmas candle. Where is the candle? Why no candle?
4: Behind t-shirt.
0: Oh, okay.
3: Christmas
0: candle and holly. Ani macam rayo. What did you say? What did you say? Put a ray. Oh, here behind have the picture. Santa. Next, Christmas card. Christmas card. Neil. Yeah. Christmas 17. Hello. 17. Okay. Christmas light. And they all Christmas light. Say pa, 15.
3: Christmas card, 15. That's called Christmas card.
0: Uh-huh.
3: Christmas light.
0: Christmas light.
3: Christmas.
0: All right.
3: Christmas pudding.
0: Pudding.
3: Pudding.
0: Huh. And it is a Christmas light. Yeah, Christmas light. Christmas. Hey, my God. Ah, 19. 20. Very good. 22. 23, okay? Oh, very good. Ah. Oh my God. Ah. Hello. Hi. Hi, hi. Hello, hello. I love you. I love you. Okay. That is what? Valentine's Day. Oh, look at this. No more. Okay. Look. Ah. Now is we're talking about Thanksgiving. Thanksgiving. Oh, the blue corn moon. Wait, look at the food. Oh, I'm hungry. Hungry, right? Hew. Okay. Hew, right? Hungry. Ah, look. Romanticizing. Oh, eat what? They don't have even know the tribe was involved. Okay, they are eating. They have to say thank you. Huh? Thank you for the food. Yeah, I have chicken. Oh, and turkey, right? We have chicken and turkey. The problem is there's no sound. Okay. Okay. Morning star. Okay. See? Oh, yummy, right? Thanksgiving Day. When is Thanksgiving Day? Open your book on page 121. 121. Thanksgiving Day. Okay, Thanksgiving Day. Oh, they eat together. It's a holiday in America, right? Oh, they eat a lot. You see this? Hello. Hi. Hi, hi. You open your book, right? Okay, it says there, Thanksgiving Day is the fourth Thursday of November. Still in November. Month of November. Hey. All right. What is that? Okay, we have here roasted. Oh my, so aroy mat. This is turkey. Machay, not a chicken. It's a turkey. You know turkey? Ane? It's so yummy. Huh? Turkey, what is turkey? Huh? Turkey look like this.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: Teacher Gray, put your hands up.
1: Yeah.
0: Put your hands up.
1: Yeah.
0: Woo.
1: Hey. Oh. Oh. DJ Team, coffee do I die my?
0: Okay.
1: Okay. Oh, หยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
2: Hello my name is Sherat Pong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
1: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
2: Disc Jockey
1: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
1: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
1: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้ซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
1: ได้เลยครับ
2: ครับ
1: ทางนี้ดีกว่าไปทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
1: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
3: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
1: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจําเป็นไหมครับ
2: ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
1: โอทีจะร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
1: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
2: ์ผู้ที่ทําให้คนมีความสุข
1: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเท
2: ิง
1: เอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนฮะ
2: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับผมเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
1: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ผู้ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
1: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
1: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
1: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
1: แก้ปัญหายังไง
2: ครับก็ทะเลนเลยก็ผ่านรอบเขารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมเรียลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
4: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
5: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทําให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำ

แล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องใส่

0: ขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
1: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
1: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานก็ไปเล่นกันเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่อาจจะเบากว่าหน่อย
1: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
1: ้ แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
1: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
1: อย่างนี้เหรอครับ
2: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
2: Switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
2: มันจะดูว้าว
1: อ
2: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
1: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
2: เสียง
1: เพิ่มเสียง
2: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
1: ถึงหมายเลข10
2: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอร์สนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เป็นที่2ไงเจ๊
2: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
1: อ๋อเข้านับให้ใจ
2: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
1: สีมันเกี่ยวกับอะไร
2: ครับก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
2: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงสันมากขึ้นได้ประมาณนี้ color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
2: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
2: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
2: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
2: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนี้ถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโ
2: ย่เราต้องอัดเสียง
1: อัดเสียง
2: แล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
1: โอ
2: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่ใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
1: ฮอตคิวคืออะไร
2: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: โอ้
2: อาจจะแบบ
1: ชึบชึบชึบ

0: นี่นะน่าสนใจมากเลยนะ hard kill จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมติเราวางมาร์กไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์กที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้ sleep loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by
1: 3 2 1
0: โอ้ทั้งเดียวเลย
1: ครับเอฟเฟกต
0: ์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
1: ไหนสิ 3, 2, 1, go
0: โอเควู้สนุก
1: 3, 2, 1, go
0: วู้โอเค go ดีใจจริงชุดไม่ได้เราเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ Mix Some Noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทยคิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสม
1: แล้วจริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นยูมีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยฮะแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะโอเคไม่ยากนะ
1: คร
0: ับ จ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกิ
0: ดได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สมเสียง
1: Okay.
0: Let's do it!

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจทีนครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ
0: ่
2: ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจทีนด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจทีนครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A disc jockey B disc jockey C disc joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี discดิสก์อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A disc jockey แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็ได้เป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนอะไรไหม
2: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
3: 在过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧例如使用草药运用冷热疗法以及按摩等随着医学技术的发展人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势形成了替代医学而泰式按摩正是这种传统疗法之一它重新获得了普及并得到了官方认可无论是在泰国还是在国外泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术它旨在纠正人体内四种元素的失衡即地、水、风、火特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷或根据发展和传承下来的其他方法由过去的泰式按摩大师们一直传承至今
4: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรสิงห์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
5: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเรา

0: พราะเราจะกดลึกลงไป
1: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意
2: 他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播
1: 它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧
2: 因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like sutra points and like I didn't even know we're there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
5: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
5: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องพลังงานความร้อนในเรื่องของพลังงานความร้อนนะคะนักเรียนก็จะมีเนื้อหาสาระให้เราเรียนรู้อีกหลายๆเรื่องเลยค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะค่ะก่อนเรียนนะคะนักเรียนคุณครูก็มีกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนมาให้นักเรียนทำ2ข้อโดยคุณครูนะคะมีเวลาให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้5นาทีโดยข้อแรกนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าสิ่งที่เป็นสสารโดยคุณครูนะคะจะมีตัวอย่างข้อความมาให้นักเรียน8ตัวอย่างนะคะโดยข้อแรกคือความร้อน2อากาศก้อนหิน4ไฟฟ้า5แสง6น้ำคลอง7ไอน้ำ8เสียงส่วนในข้อที่2นะคะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบสถานะรูปร่างและปริมาตรของสสารในตารางนะคะโดยคุณครูเนี่ยมีตัวอย่างสสารมาให้นักเรียน4ตัวอย่างนะคะก็คือมีแป้งฝุ่นมีน้ำตาลทรายเอทิลแอลกอฮอล์และอากาศนั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะได้คำตอบกันหรือยังคะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะมาดูเฉลยกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนทำกับสิ่งที่คุณครูเฉลยมีคำตอบตรงกันหรือไม่ข้อแรกนะคะสิ่งที่เป็นสสารคืออากาศก้อนหินน้ำคลองและไอ้น้ำนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะมาดูแป้งฝุ่นกันเลยค่ะแป้งฝุ่นมีสถานะเป็นแก๊สค่ะรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ค่ะน้ำตาลทรายมีสถานะเป็นของแข็งรูปร่างและปริมาตรคงที่ค่ะเอทิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่ค่ะสุดท้ายนะคะอากาศมีสถานะเป็นแก๊สรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ค่ะในเรื่องของแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะนะคะนักเรียนเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าสสารคืออะไรสสารก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเรามีมวลต้องการที่อยู่อาศัยจับต้องได้นะคะนักเรียนมีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและก็แก๊สค่ะโดยในสสารนะคะนักเรียนจะมีหน่วยย่อยที่เรียกว่าอนุภาคค่ะในเรื่องของอนุภาคนะคะนักเรียนเราจะต้องเรียนการเกี่ยวกับการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเคลื่อนที่ของอนุภาคซึ่งทั้ง3สิ่งนี้นะคะจะส่งผลและก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปร่างและปริมาตรต่างๆของสสารนั่นเองค่ะในส่วนของแบบจำลองของอนุภาคนะคะนักเรียนเราจะศึกษาการเกี่ยวกับสถานะของสสารซึ่งสสารนะคะนักเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น3สถานะ1คือของแข็งของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงที่มีรูปร่างเฉพาะตัวอนุภาคในของแข็งจัดเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบค่ะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงจากภาพนะคะนักเรียนจะเป็นตัวอย่างสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งก็ได้แก่พวกเหล็กทองแดงทองคําจากรูปนักเรียนจะเห็นได้ว่าอนุภาคเนี่ยมีการจัดเรียงชิดติดกันเป็นระเบียบค่ะ2ของเหลวของเหลวหมายถึงสสารที่มีปริมาตรคงที่รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุสามารถไหลได้อนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งอนุภาคไม่ยึดติดกันจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะใกล้ๆมีแรงดึงดูดสามารถทะลุผ่านได้เช่นน้ำมันเบนซินค่ะนักเรียนคะจากแบบจำลองอนุภาคของของเหลวนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าอนุภาคเนี่ยอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งซึ่งอนุภาคของของแข็งเนี่ยจะมีการเรียงชิดติดกันมากกว่าของเหลวค่ะและ3แก๊สแก๊สหมายถึงสสารที่มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุมีลักษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเนื่องจากอนุภาคของแก๊สนะคะอยู่ห่างกันมากมีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปได้ทุกทิศทางตลอดเวลาจึงมีแรงดึงดูดนะคะระหว่างอนุภาคน้อยมากสามารถทะลุผ่านได้ง่ายและบีบอัดให้เล็กลงได้ง่ายค่ะเช่นอากาศไอ้น้ำเป็นต้นค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าแบบจำลองอนุภาคของแก๊สเนี่ยอนุภาคมีการฟุ้งกระจายนะคะเต็มภาชนะที่บรรจุสามารถเคลื่อนที่นะคะไปได้ทุกทิศทางค่ะสรุปนะคะนักเรียนแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะการจัดเรียงอนุภาคของแข็งอนุภาคอยู่ชิดกันไม่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคของเหลวอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งมีช่องว่างระหว่างอนุภาค
แก๊สอนุภาคอยู่ห่างกันมากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในของแข็งนะคะนักเรียนจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและในของเหลวก็มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าแก๊สค่ะสำหรับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในของแข็งอนุภาคจะสั่นอยู่กับที่ค่ะในของเหลวอนุภาคเคลื่อนที่รอบๆอนุภาคใกล้เคียงค่ะและแก๊สอนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปได้ทุกทิศทางค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะคุณครูคิดว่านักเรียนจะต้องได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมากขึ้นแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราจะต้องไปศึกษากันต่อในเรื่องต่อไปแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามในช่วงต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของพลังงานความร้อนสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะมาศึกษากันต่อในเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของพลังงานความร้อนนะคะพลังงานความร้อนเกิดจากการสั่นและการเคลื่อนที่ของอนุภาคทำให้เกิดพลังงานความร้อนค่ะโดยไม่สามารถวัดระดับพลังงานความร้อนของสสารได้โดยตรงวัดได้นะคะด้วยวิธีการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์สสารนะคะที่มีพลังงานความร้อนสูงแสดงว่ามีพลังงานความร้อนสูงค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะเป็นเครื่องมือการวัดอุณหภูมิซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะนำเสนอเครื่องมือการวัดอุณหภูมิทั้งหมด2แบบโดยแบบแรกเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว

0: นักเรียนจะเห็นได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วเนี่ยมีรูปร่างและลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปสามารถวัดอุณหภูมิต่างๆได้เช่นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิร่างกายเป็นต้นค่ะส่วนอีกหนึ่งรูปนะคะจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนักเรียนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมนุษย์เนี่ยก็นำเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการวัดอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์มากขึ้นค่ะก่อนทำกิจกรรมการทดลองนะคะนักเรียนคุณครูก็มีแบบทบทวนความรู้ก่อนเรียนมาให้นักเรียนทำ2ข้อโดยแต่ละข้อนะคะนักเรียนคุณครูมีเวลาให้นักเรียนทำ1นาทีโดยข้อแรกในภาพใดต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการวัดอุณหภูมิของของเหลวได้ถูกต้องได้คำตอบกันหรือยังคะนักเรียนภาพที่แสดงการวัดอุณหภูมิของของเหลวได้ถูกต้องก็คือภาพกอไก่นั่นเองค่ะข้อ2ภาพในข้อใดต่อไปนี้แสดงวิธีการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์ได้อย่างถูกต้องคำตอบคือกอไก่ค่ะนักเรียนวิธีการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนระดับสายตาของเรากับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยต้องอยู่ในระดับเดียวกันห้ามมองสูงไปหรือต่ำไปเพราะอาจจะทำให้ค่าที่ออกมานะคะเกิดการคลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสสารหากยังไม่ทราบนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมกันต่อไปเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสสารโดยมีจุดประสงค์คือทดลองและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและสารอื่นโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดลองจากพี่ๆกันเลยค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำการทดลองที่ 5.2 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของสสารวัตถุประสงค์คือเพื่อระบุและทำการทดลองว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อสสารอุปกรณ์นะครับมีดังนี้เทอร์โมมิเตอร์ขาตั้งพร้อมที่จับนะครับที่กั้นลมพร้อมตะแกรงวางบีกเกอร์นะครับบีกเกอร์2ใบพร้อมแท่งแก้วคนสารนะครับไฟแช็กนะครับสำหรับจุดไฟเทียนไข2ชุดนะครับสำหรับไว้ให้ความร้อนแก่สสารและที่จับเวลานะครับจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่านาฬิกาทั่วไปก็ได้ครับเรามาทำการทดลองกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำน้ำใส่บีกเกอร์นะครับปริมาตร60มิลลิลิตรนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิของน้ำนะครับจะเป็นอุณหภูมิก่อนที่เราจะให้ความร้อนนะครับเมื่ออุณหภูมิของน้ำคงที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่25องศาเซลเซียสและทำการจดบันทึกนะครับจากนั้นนะครับเราจะให้ความร้อนแก่สสารนะครับโดยใช้เทียนไขเพียง1เล่มก่อนนะครับ

0: เมื่อให้ความร้อนแก่สสารแล้วนะครับเราจะต้องจับเวลานะครับเป็นทุกๆ30วินาทีนะครับเป็นเวลา3นาที
1: จะเห็นได้ว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากที่ให้ความร้อนไปแล้ว3นาทีครับ
0: หลังจากใช้เทียนไข1เล่มเสร็จครบ3นาทีแล้วนะครับเราจะมาใช้เทียนไข2เล่มลำดับแรกนะครับก็นำน้ำใส่บีกเกอร์60มิลลิลิตรและวัดอุณหภูมิของน้ำก่อนที่จะให้ความร้อนนะครับรอจนกว่าอุณหภูมิจะหยุดนิ่งนะครับและค่อยวัดอุณหภูมิ
1: ขณะนี้นะครับอุณหภูมิได้คงที่แล้วนะครับและทำการจดบันทึก
0: ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการให้ความร้อนแก่สสารนะครับเมื่อทำการให้ความร้อนแก่สสารแล้วนะครับเราก็จะทำการจับเวลาและวัดอุณหภูมิทุกๆ30วินาทีเป็นเวลา3นาทีครับ

จากที่ครบ3นาทีแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากที่ให้ความร้อนจากการทดลองเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน้ำที่ได้รับความร้อนจากเทียนไข2เล่มนะครับจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำที่ได้รับความร้อนจากเทียนไขเพียง1เล่มนะครับเนื่องจากเทียนไข2เล่มนะครับจะให้ปริมาณความร้อนมากกว่าเทียนไข1เล่มนั่นเองครับดังนั้นนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าปริมาณความร้อนที่สสารได้รับนะครับจะส่งผลต่ออุณหภูมิของสสารนั่นเองครับเมื่อปริมาณของความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับจะทำให้อุณหภูมิของสสารเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับในการทดลองต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองในกิจกรรมที่ 5.2 ตอนที่2นะครับโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะครับขาตั้งพร้อมที่จับนะครับไฟแช็กตะเกียงแอลกอฮอล์บีกเกอร์ขนาด250มิลลิลิตรนะครับบีกเกอร์ขนาด250มิลลิลิตรใบที่2นะครับที่กั้นลมนะครับในบิ๊กเกอร์นะครับจะแบ่งออกเป็นบิ๊กเกอร์ที่1นะครับจะใส่น้ํา75ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับและบิ๊กเกอร์ใบที่2นะครับจะใส่น้ํา150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเรามาทําการทดลองกันเลยนะครับในลําดับที่1นะครับเราจะนําบิ๊กเกอร์ที่มีน้ํา75ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำก่อนนะครับรออุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์หยุดนิ่งก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการให้ความร้อนแก่สสารนะครับโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเป็นตัวให้ความร้อนเราจะให้ความร้อนแก่สสารเป็นเวลา5นาทีนะครับและทุกๆ1นาทีนะครับจะต้องทําการวัดอุณหภูมิและจดบันทึกครับลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการให้ความร้อนบิ๊กเกอร์ใบที่2ที่มีน้ําบรรจุอยู่150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ

0: ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำก่อนนะครับรอจนอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์คงที่นะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในเทอร์โมมิเตอร์คงที่แล้วนะครับถึงค่อยทำการจดบันทึกครับจากนั้นนะครับจะเป็นการให้ความร้อนแก่สสารนะครับหลังจากที่ให้ความร้อนแก่สสารแล้วนะครับจะจับเวลาเป็นเวลา5นาทีนะครับและทุกๆ1นาทีนะครับจะทำการบันทึกอุณหภูมินะครับก็ครบเวลา5นาทีแล้วนะครับทำการสังเกตวัดอุณหภูมินะครับและจดบันทึกผลครับจากการทดลองเมื่อสักครู่นะครับสามารถสรุปได้ว่ามวลของสสารนะครับส่งผลต่ออุณหภูมิของสสารเนื่องจากมวลของสสารนะครับที่มีปริมาณน้อยนะครับจะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้ามวลของสสารนะครับมีปริมาณที่มากนะครับจะทำให้อุณหภูมิของสสารนะครับเพิ่มขึ้นทีละช้าๆนั่นเองครับ
1: ก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองในเรื่องของปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารโดยคุณครูนะคะก็มีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับสสารมาฝากนักเรียนด้วยค่ะสสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่อาศัยและสัมผัสได้อาจมีเพียงสารเดียวเช่นทองคำเงินแก้วเกลือน้ำหรืออาจประกอบด้วยหลายสารเช่นดินปืนอากาศค่ะความร้อนจำเพาะความร้อนจำเพาะหมายถึงปริมาณความร้อนที่พอดีทำให้วัตถุมวล1กรัมมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป1องศาเซลเซียสกล่าวคือค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ค่าจำเพาะของวัตถุอื่นๆจะบอกเป็นตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าวัตถุนั้นมีความจุความร้อนเป็นกี่เท่าของน้ำวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นอีกสถานะหนึ่งค่าความร้อนจำเพาะของวัตถุในสถานะของแข็งจะมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของวัตถุเดียวกันในสถานะของเหลวเช่นความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งมีค่า 0.5 แคลอรี่หมายถึงค่าความร้อนของน้ำในสถานะของเหลวมีค่า1แคลอรี่ค่ะและนี่นะคะนักเรียนก็เป็นตารางที่แสดงค่าความร้อนจำเพาะของสสารต่างๆประกอบไปด้วยอลูมิเนียมทองแดงทองน้ำแข็งเงินแก้วเหล็กเอทานอลกิเซลอนน้ำและไอน้ำค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการคำนวณปริมาณหาความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลงนะครับจากโจทย์นะครับให้คำนวณหาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวล5กรัมนะครับมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก30องศาเซลเซียสเป็น70องศาเซลเซียสโดยน้ำนะครับจะมีความร้อนจำเพาะ1แคลอรี่นะครับต่อกรัมองศาเซลเซียสวิธีทำนะครับน้ำ1กรัมนะครับจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะใช้ปริมาณความร้อนเท่ากับ1แคลอรี่นะครับถ้าน้ำ5กรัมนะครับก็จะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่ากับ5แคลอรี่นะครับจากโจทย์นะครับบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก30องศาเซลเซียสเป็น70องศาเซลเซียสนั่นแสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับก็จะใช้70องศาเซลเซียสลบ30องศาเซลเซียสจะได้40องศาเซลเซียสนั่นเป็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะใช้ปริมาณความร้อนเท่ากับ5คูณ1คูณ40จะได้เท่ากับ200แคลอรี่ครับต่อไปนะครับจะเป็นสูตรการคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากความสัมพันธ์ระหว่างมวล นะครับความร้อนจำเพาะและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ Q เท่ากับ MC delta T กำหนดให้ M นะครับคือมวลของสสารหน่วยของ M นะครับก็คือกรัมหรือ G นั่นเองส่วน delta T นะครับก็คืออุณหภูมิของสสารที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออุณหภูมิสูงสุดคือ T2 ลบ อุณหภูมิต่ำสุด T1 มีหน่วยคือองศาเซลเซียสครับ Q นะครับก็คือปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือว่าสูญเสียไปนะครับมีหน่วยก็คือแคลอรี่ส่วน C นะครับเป็นความร้อนจำเพาะของสารมีหน่วยคือแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่1กันเลยนะครับจากโจทย์บอกว่าต้องให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่เพื่อที่จะทำให้น้ำที่มีมวล100กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็น50องศาเซลเซียสกำหนดนะครับความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเรามาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับจากสมการนะครับ Q เท่ากับ MC delta T จากโจทย์นะครับได้กำหนด M มาให้เราแล้วนั่นก็คือมวลของน้ำก็คือ100กรัมนั่นเองนะครับส่วน C ก็คือความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับซึ่งมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนั่นเองส่วนเดลต้าทีก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะมาแทนค่ากันนะครับ m ก็คือ100กรัมส่วน c ก็คือ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสคูณเดลต้าทีหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดนั่นก็คือ50องศาเซลเซียสลบ20องศาเซลเซียสหลังจากที่เราแทนค่ากันแล้วนะครับจะมาคิดคำนวณกันเลย100กรัมคูณ1แคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสก็จะได้3000แคลนะครับจากเราจะสรุปได้ว่าน้ำนะครับได้รับความร้อนปริมาณ3000แคลอรี่นั่นเป็นคำตอบของข้อนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูโจทย์ในข้อที่2กันเลยจากโจทย์นะครับบอกว่าปริมาณความร้อนที่น้ำมวล100กรัมสูญเสียไปเมื่ออุณหภูมิลดลง50องศาเซลเซียสเป็น20องศาเซลเซียสเป็นเท่าใดความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเรามาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta T จากโจทย์นะครับได้กำหนดมวลมาให้เราแล้วก็คือ100กรัมและ C ก็ได้กำหนดมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือความร้อนจำเพาะของน้ำนั่นเองมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้าทีนะครับเราสามารถหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดนั่นก็คืออุณหภูมิต่ำสุดคือ20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคือ50องศาเซลเซียสเมื่อนำมาลบกันแล้วนะครับจะได้30องศาเซลเซียสเมื่อเราแทนค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมาคิดคำนวณเป็นตัวเลขกัน100กรัมคูณ1แคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสจะได้3000แคลอรี่สรุปได้ว่าน้ำนะครับสูญเสียความร้อนปริมาณ3000แคลอรี่ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูโจทย์ในข้อที่3โจทย์บอกว่าต้องให้ปริมาณความร้อนแก่ทองกี่แคลอรี่เพื่อที่จะทำให้ทองมีมวล100กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็น50องศาเซลเซียสกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของทองมีค่า 0.03 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเรามาดูวิธีการคิดกันเลยนะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta T M ก็คือมวลของทองนะครับก็คือ100กรัมส่วน C คือความร้อนจำเพาะของทองนะครับได้กำหนดมาให้แล้วนั่นก็คือ 0.03 แคลอรี่กรัมต่อองศาเซลเซียสส่วนเดลต้าทีง่ายๆเลยครับเราสามารถหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดและอุณหภูมิสูงสุดก็คือ50องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดก็คือ20องศาเซลเซียสหลังจากที่เราแทนค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วเราจะมาคิดคำนวณเป็นตัวเลขกันนะครับ100กรัมคูณ 0.03 แคลอรี่กรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสจะได้90แคลอรี่สรุปได้ว่าทองได้รับความร้อนปริมาณ90แคลอรี่ครับตัวอย่างโจทย์ข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นให้ความร้อนวินาทีละ1000แคลอรี่ เมื่อส่งน้ำมวล 2,000 กรัมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเข้าไปในเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเวลา 20 วินาทีน้ำที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสแนวคิดนะครับเวลา1วินาทีนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นจะให้ปริมาณความร้อนเท่ากับ 1,000 แคลอรี่ดังนั้นนะครับถ้าในเวลา20วินาทีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะให้ปริมาณความร้อนเท่ากับ20คูณ 1,000 จะได้เท่ากับ 20,000 แคลอรี่นะครับกรรมการ Q เท่ากับ MC delta T Q จะมีค่าเท่ากับ 20,000 แคลอรี่และ M มีค่าเท่ากับ 2,000 กรัม C จะมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและ delta T คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจากโจทย์จะให้เพียงแค่อุณหภูมิของน้ำก่อนที่จะเข้าไปในเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นว่ามีอุณหภูมิเป็นกี่องศาเซลเซียสนะครับหลังจากที่เราแทนค่าตัวเลขลงไปแล้วนะครับเราจะมาคำนวณค่ากันจากสมการ Q เท่ากับ MC delta T นะครับ Q จะมีค่าเท่ากับ 20,000 แคลอรี่และ M มีค่าเท่ากับ 2,000 กรัม C มีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้าทีนะครับมีค่าเท่ากับ T ลบ 25 องศาเซลเซียสเราจะทำการย้ายข้าง M กับค่า C นะครับไปหารค่า Q โดยจะได้ดังนี้นะครับ 20,000 แคลอรี่หารด้วย 2,000 กรัมคูณด้วย1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสเท่ากับ T ลบ 25 องศาเซลเซียสจะได้10องศาเซลเซียสเท่ากับT ลบ 25 องศาเซลเซียสและเราจะทำการย้ายข้างลบ 25 องศาเซลเซียสจากลบไปเป็นบวก 25 องศาเซลเซียสจะได้ T เท่ากับ10องศาเซลเซียสบวก25องศาเซลเซียส T นะครับจะได้35องศาเซลเซียสสรุปได้ว่าน้ำที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะมีอุณหภูมิเป็น35องศาเซลเซียสครับตัวอย่างโจทย์ข้อที่5นะครับโจทย์นะครับบอกว่าน้ำมีมวล300กรัมอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสไปวางไว้ในช่องแช่แข็งถ้าต้องการให้น้ำมีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสภายในเวลา50วินาทีน้ำจะสูญเสียความร้อนเฉลี่ยวินาทีละเท่าไหร่ความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสแนวคิดนะครับจากสมการ Q เท่ากับ MC delta Tโดยโจทย์นะครับได้กำหนดมวลมาให้เราแล้วนั่นก็คือ300กรัมนั่นเองและ C มีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสและเดลต้า T นะครับเราสามารถหาได้จากอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดและจากโจทย์นะครับอุณหภูมิสูงสุดนั่นก็คือ30องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดนั่นก็คือ0องศาเซลเซียสนั่นเองเมื่อนำมาลบกันก็จะได้30องศาเซลเซียสครับจากนั้นนะครับเมื่อเราแทนค่าตัวแปรครบทุกตัวแล้วเราจะมาคิดคำนวณกันนะครับ Q เท่ากับ300กรัมคูณ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสคูณ30องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการคิดคำนวณจะได้ Q เท่ากับ 90,000 แคลอรี่ครับภายในเวลา60วินาทีนะครับน้ำจะสูญเสียความร้อน 9,000 แคลอรี่ดังนั้นนะครับถ้าภายใน1วินาทีน้ำจะสูญเสียความร้อนเท่ากับ1คูณ 9,000 หารด้วย60จะได้ค่าเท่ากับ150แคลอรี่ครับดังนั้นนะครับสามารถสรุปได้ว่าน้ำสูญเสียความร้อนเฉลี่ยวินาทีละ150แคลอรี่นั่นเองครับคำถามชวนคิดนะครับข้อ1ความร้อนที่ทองสูญเสียมีค่ากี่แคลอรี่เมื่อทองมีมวล100กรัมมีอุณหภูมิลดลงจาก50องศาเซลเซียสเป็น20องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของทองนะครับมีค่าเท่ากับ 0.03 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียส2ถ้าต้องการทำให้แท่งแก้วมวล 0.5 กิโลกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก25องศาเซลเซียสเป็น200องศาเซลเซียสจะต้องทำให้ความร้อนแก่แท่งแก้วนี้กี่แคลอรี่ ความร้อนจำเพาะของแท่งแก้วนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 0.2 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ3ต้องให้ความร้อนแก่ทองแดงมวล100กรัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสกี่แคลอรี่เพื่อให้ทองแดงเริ่มหลอมเหลวจุดหลอมเหลวของทองแดงนะครับมีค่าเท่ากับ1083องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของทองแดงมีค่าเท่ากับ 0.09 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ4วางน้ำร้อนมวล200กรัมอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสไว้จนอุณหภูมิลดลง70องศาเซลเซียสความร้อนที่น้ำร้อนสูญเสียไปสามารถนำไปทำให้เอทานอล400กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้กี่องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำและเอทานอลมีค่าเท่ากับ1และ 0.5 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสตามลำดับครับปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียเมื่อสสารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความสัมพันธ์กันตามสมการ Q เท่ากับ MC เดลต้า T เกร็ดน่ารู้เทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับพลังงานความร้อนของสสารหน่วยที่ใช้บอกอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์นะครับเช่นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์เคลวินในประเทศไทยนะครับนิยมบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแต่ในบางประเทศนะครับนิยมบอกเป็นองศาฟาเรนไฮต์ส่วนหน่วยเคลวินนะครับจะเป็นหน่วยมาตรฐานจากสเกลของเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะพบว่าที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสจะเท่ากับอุณหภูมิ32องศาฟาเรนไฮต์และ273เคลวินที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจะเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์และ373เคลวินตารางแสดงจุดเยือกแข็งจุดเดือดของน้ำและจำนวนช่องของเทอร์โมมิเตอร์ในหน่วยต่างๆหน่วยของอุณหภูมินะครับได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินองศาเซลเซียสนะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่0องศาเซลเซียสจุดเดือดของน้ำนะครับจะอยู่ที่1